0: ภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสันพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
2: ท่านมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ Four Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยอย่างนี้ครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
1: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
3: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอวานนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hubด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hub ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23แต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
5: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำ quick big win ภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้และก็มี big win ก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่า long win ก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
4: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว
6: ้เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOIอันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงการคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่มาช่วยกันด้วยเพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้าง growth

0: เห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3 เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือปรับ100,000ถึง1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่อีมันนี่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
3: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
4: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อ

0: ลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยย่อจูบิลีบอลรูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
3: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่า จะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออนให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
7: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิปวิจารกับนภพากรตุงคัสสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่หยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม11 21 22 20 24 22มาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย1ต่อ2เกมส่วนคู่ผสมรุธนาภักอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1ต่อ2เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1ต่อ2เกมหรือเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น7ต่อ5และ6ต่อ0และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชาวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2จากประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ด้านผลชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันทีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวันอมาราสิงห์เหมือวางอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ5ต่อ7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นุกสงขาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4ต่อ1เฟรมมันเข้าไปชิงชนะเลิศไปสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายมวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอด2 World Champion ที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมธนันชัยจรูญพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ประทะกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ท่านอันชัยอาศัยฝีมือเขาทำได้ชัดเจนกว่าชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปท่านอันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิโกโรดิเกรสจูเนียร์ระดับ1ชาวเม็กซิโกและอัดดันท่านอันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
1: แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทรหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 1. ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทรต้องให้ทางก่อน 2. ทางโทรคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทรอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงผ่านไปก่อนเสมอให้ความสุขทางเอกชะลอเปิดทางให้รถที่กำลังเลี้ยวผ่านไปก่อนการจราจรลื่นไหลไม่เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งนี้ขับรถอย่างมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางชะลอเมื่อถึงทางแยกและเคารพกฎจราจรเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัด จะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการเสด็จเคราะห์ด้วย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทะแยมอญเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอญอโลดคลุยปุงตังกรองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มซอด้วงอีก1คันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอญและเพิ่มฉาบเล็กกองลำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
11: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
12: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคาโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
11: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งติดตามรายละเอียดของการจัดงานจากนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
13: สวัสดีค่ะคุณภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
14: กิจกรรมนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราร่วมกับทางสสว.และก็ทางห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมการค้าส่งปลีกไทยแล้วก็ห้างพวกนี้นะครับเป็นห้างที่เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนามาตลอดแล้วก็กระจายอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีห้างเข้ามาร่วมโครงการ130ห้างนะครับแล้วก็มีสาขาถึง800สาขาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่บูรณาการกันแล้วเราก็ชวนทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยลดราคาสินค้าให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงตัวห้างค้าส่งค้าปลีกเองเนี่ยได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวเองก็ลดด้วย นะฮะก็ลดแล้วลดอีกก็จะทำกันในวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมก็จะลดสูงสุดถึง 60% ครับ
13: ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ Ex-Local Record ครั้งนี้ค่ะคืออะไรคะ
14: เรื่องที่หนึ่งคือเราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ทำยาวมากก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้นะครับก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชห่วยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชห่วยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่ห้างค้าส่งค้าปลีกกลุ่มเนี่ยครับ800สาขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ SMEหรือสินค้าชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยนะครับก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับ
13: ค่ะแล้วสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าประเภทใดอะคะเราได้มีการมอบส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรให้กับประชาชนบ้างคะ
14: ก็จะมีสินค้าบริโภคนะครับที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนะครับส่วนสินค้าอุปโภคก็จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่แชมพูนะครับผงซักฟอกยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ลดสูงสุด 60% นะฮะอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ย
13: หากประชาชนที่สนใจอะค่ะจะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดหรือว่าสถานที่ใดได้บ้างอะคะ
14: ก็เรียนว่าห้างค้าส่งค้าปลีกอันนี้เป็นห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
13: ค่ะ
14: แล้วก็รวมไปถึงที่เราจะมีสัญลักษณ์นะครับณจุดจำหน่ายก็คือตัวป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยนะครับ
13: ค่ะ
14: local low cost เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ในหน้าห้างนะครับแล้วก็หน้าร้านค้าที่เป็นสาขาก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ
13: ค่ะแล้วหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้มีการวางแนวทางว่าจะต่อยอดโครงการหรือว่าขยายความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ต่อเนื่องหรือไม่อะคะ
14: คือเมื่อเสร็จโครงการเนี่ยนะครับ15วันเราคงต้องประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสทำตั้งแต่1เมษายนนะครับที่เราอันนั้นเราร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดนะฮะเป็นเรื่องที่นำสินค้าที่แต่ละห้างเขาผลิตเองในลักษณะเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะฮ
13: ะ
14: มาขายในราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เดือนพฤษภาต่อเนื่องเราก็ชวนไปขายณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งนะครับวันนี้เราก็ทำกับทางห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นก็ชวนทุกภาคส่วนแล้วครับที่จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็มาช่วยเหลือนะครับประเทศชาติสังคมพี่น้องประชาชนนะฮะอะไรที่เราทำแล้วคิดว่าเกิดประโยชน์เราก็จะชวนกันมาทำแบบนี้ครับ
13: ค่ะแล้วตรงนี้บางคนนะคะเหมือนกับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทุจริตอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือเปล่าคะ
14: โอ้อันนี้ต้องเรียนเลยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ไปในรูปลักษณะนั้นนะครับเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนะเราก็เอาตัวห้างค้าส่งค้าปลีกที่เขามีความสมัครใจแล้วก็มาช่วยนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเรียกว่าคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาถูกก็คือเงินเท่าเดิมนะครับก็ได้สินค้าที่มากขึ้นน
13: ะ
14: ในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่ารัฐบาลขยายโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมต้องสิ้นสุด31กรกฎาคมก็มาขยายถึง30กันยายนก็อยู่ในระยะเวลาโครงการพอดีนะครับ
13: ค่ะทราบว่าจุดเด่นโครงการนี้นะคะได้มีการนำเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างอะคะ
14: อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่อย่างที่เรียนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศ
13: ค่ะ
14: นะฮะทั้ง76จังหวัดมันก็จะมีการหมุนกันในระบบเศรษฐกิจนะครับมีการนำสินค้าจาก SME จากชุมชนเข้าไปร่วมจำหน่ายด้วยนะฮะมันก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
13: ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Global Road Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ
14: ก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับ130แห่ง800สาขาในทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับก็อยากเรียนเชิญครับ
13: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
14: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
15: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
16: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
15: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
16: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานสุรินทร์ Base Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์โดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า245คูหาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการควบคู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่กำลังซื้อยังต้องการแรงหนุนไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการภาครัฐเท่านั้นแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการค้าจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานสุรินทร์ Base Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า245คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
18: วันนี้นะครับเราจัดงานของดีของเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงสินค้าชายแดนเราต้องการที่จะนำเสนอ Best Product ของสุรินทร์ของเราให้กับชาวสุรินทร์หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็มีการแสดงและจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการเอกชน
17: สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิเนื้อโคคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเด่นจากจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีรวมถึงจังหวัดชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า40ร้านค้านิทรรศการสินค้า GI และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานจุดเด่นอีกประการคือการเปิดเวที Business Matching ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้ารับคำสั่งซื้อแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนาสินค้าขณะเดียวกันจังหวัดจังผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม surinbase.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยอีกว่าจังหวัดใช้งบประมาณจัดงานกว่า4ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทตลอดระยะเวลาการจัดงาน
18: พี่น้องชาวสุรินทร์ของเราอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าณโดมติดแอร์ที่อยู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจัดสถานที่ไว้อย่างพร้อมนะครับฝนตกก็ไม่เปียกครับแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ติดแอร์มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึง245บูธในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวเย็นๆก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งโด่งดังของระดับประเทศทุกวันในช่วง6โมงถึง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับเพราะนั้นเป็นงานฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นงบที่ทางราชการเราจัดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็ขอเชิญชวนนะครับ
17: งานสุรินทร์ Base Product Border Trade Fair 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์เป ิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานนอกจากจะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของจังหวัดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุรินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเวิร์คฮาเปก2026นำผู้แทนจาก13ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจฮาลาลผลักดันมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยสู่ระดับสากลและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคติดตามได้จากรายงานค่ะ
19: จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางของวงการฮาลาลโลกเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน World Hapex 2026ภายใต้แนวคิดฮาลาล Wellness and Innovation รวบรวมผู้แทนจาก13ประเทศทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำด้านฮาลาลเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตแต่หัวใจของงานนี้ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้าหากคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับนานาชาตินายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าฮาลาลในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ครอบคลุมถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
20: ประโยคที่พูดถึงฮาลาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมีทั้งคำว่าฮาลาลันตอยยิบะซึ่งก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลศาสนาอนุมัติและก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ทางด้านโภชนาการนะครับที่เมื่อได้บริโภคแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นปลอดจากโรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมและก็สนับสนุน
19: คำว่าฮาลาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่ยังเป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกำลังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ
21: ครับเรามีความร่วมมือที่หลากหลายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เรื่องของฮาลาลนั้นเป็นอีกตัวที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็จะในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของเวลเนสเรื่องของการเชิญนักวิชาการต่างๆที่มีองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะนำเสนอคู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล
19: ในการจัดงาน World Hapex 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดสงขลาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกเมื่อองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานฮาลาลไทยเดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะเป็นแรงขับสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและผลักดันฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้ศักยภาพทำเลชายแดนไทยมาเลเซียขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเพิ่มโอกาสด้านภาษาประสบการณ์รวมทั้งการทำงานให้เยาวชนในพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนใต้ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียที่มีความใกล้เคียงทั้งด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุ วัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าความได้เปรียบด้านที่ตั้งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
0: การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกงานหรือฝึกสาหกิจณต่างประเทศและมีโอกาสการมีงานทำต่อไปในอนาคตในการทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยนาธิวาสราชนครินทร์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการลงนามความร่วมมือกับ UTP หรือว่า University Technology Petronas ของประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธาในขณะเดียวกันทาง UTP ก็ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาลัยของเราอย่างต่อเนื่อง
22: นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษาแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรการทำวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองประเทศเผชิญร่วมกันเช่นการบริหารจัดการน้ำและปัญหาอุทกภัยตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียทั้งการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงรวมถึงการต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซียเข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลร่วมกัน
0: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ผลพวงจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาภาษาและอาจจะนำไปสู่โอกาสที่จะฝึกงานหรือมีอาชีพในอนาคตในส่วนของด้านบุคลากรเองเราก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและก็มีความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นปัญหาน้ำท่วมระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
22: ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนตอนใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีนานาชาติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติไทยส่งทีมชุดผสมลุ้นคว้าแชมป์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการแข่งขันเล็กแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมี4ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แข่งขันในระบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้โดยคว้าแชมป์ CV Cup หรือชื่อเดิม CV League ได้ถึง8จาก9สนามตลอดการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละปีจัดการแข่งขัน2สนามยกเว้นปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจัดการแข่งขันเพียงสนามเดียวขณะที่เวียดนามคว้าแชมป์ได้1สนามจากการแข่งขันสนามที่2ของรายการ CV League ครั้งล่าสุดที่เมืองนินบินหลังเอาชนะทีมชาติไทย3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้นักกีฬาชุดผสมระหว่างผู้เล่นแกนหลัก กับนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจหลังฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมองว่ารายการนี้เป็นวิธีสำคัญในการประเมินศักยภาพนักกีฬาและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
5: ชัยชนะก็ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานนะครับในการแข่ง CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
6: ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าในฐานะกัปตันทีมจะพยายามดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะส่วนเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามทุกชาติในอาเซียนต่างมีพัฒนาการและศักยภาพที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถประมาทคู่แข่งทีมใดได้เลย
8: จริงๆก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็แค่บอกน้องว่าให้เล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ส่งแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆเอนจอยกับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นก่อนปิดฉากการแข่งขันสนามแรกด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
25: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมีประเด็นสำคัญของรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ผมขอเริ่มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับท่านโฆษกสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่จะมีสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30 กันยายน 69และกลุ่มคนที่พิจารณาหรือตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งก็ต้องถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคลียร์แล้วกลุ่มนี้เอายังไงครับ
2: คือกลุ่มที่เคลียร์แล้วได้รับบัตรสวัสดิการนะคะก็จะเริ่มรอบใหม่1 ตุลาคมส่วนท่านที่กำลังอุทธรณ์อยู่ก็จะเริ่ม1 ตุลาคมเช่นเดียวกัน
1: ครับพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่เคลียร์แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต
2: ่
1: วันที่1 ตุลาคมนะครับแล้วคนอีกกลุ่มนึงซึ่งทราบว่ามีจำนวนเยอะเลยเหมือนกันที่ติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้รัฐบาลมีแนวทางดำเนินการยังไงครับ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะครม.ก็เห็นชอบที่จะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของเกณฑ์รถยนต์ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนรวยนะรถยนต์ที่มันอยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากแล้วทั้งรถทั้งจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปส่วนรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรนี่ก็จะไม่นับรถที่มีอายุตั้งแต่20 ปีขึ้นไปแต่ว่านิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้าเป็นกรณีรถคลาสสิกแบบเนี้ย
1: คนชอบสะสม
2: ที่คนสะสมอันนั้นไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
1: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเปิดให้คนไปอุทธรณ์มี214 สาขานะคะซึ่ง214สาขาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องรถมากถึง200,000 กว่ารายแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ และถ้านับเป็นจำนวนคันเนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ300,000 กว่าคันนะคะรถยนต์60,000 กว่าคันแล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านนายกสั่งค่ะว่าเอาทุกของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ที่อำเภอเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์ในเรื่องของรถยนต์ด้วยและทั้ง2 หน่วยงานคือมหาดไทยกับคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเขาจะเชื่อมข้อมูลกัน
1: ทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อที่จะปลดล็อกให้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเกณฑ์อื่นๆเข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้มีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31 สิงหาคม 2569ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนั้นก็ขยายไปถึง20 กันยายนจะได้ตรวจสอบให้มีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญพยายามผลักดันมาตรการออกมาช่วยเหลือล่าสุดก็มีโครงการไทยช่วยไทย local low cost โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับท่านโฆษก
2: ไทยช่วยไทยไปต่อนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพที่ทำคู่ขนานไปกับ 60-40 ทีนี้ local low cost เนี่ยก็จะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130 รายนะคะซึ่งมีสาขาอยู่800 สาขาทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไปช้อปที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการ Local Low Cost เริ่มวันนี้นะคะ 1-15 สิงหาคมเนี่ยก็จะได้พบกับสินค้าราคาถูกซึ่งจะถูกมากถึง 60% ด้วยก็จะเป็นพวกสินค้าจำเป็นข่าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูครีมนวดผมแบบนี้ล่ะค่ะ
1: บ
2: างท่านอาจจะมีคำถามว่าช่วยแค่นี้เองเหรอ ในความเป็นรัฐบาลนะคะอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะไม่ได้ลดมากแต่ถ้าอะไรที่ทำได้เราทำและทำทันทีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรากหญ้าด้วยนะครับ
2: ถูกค่ะ
1: ไหนๆพูดกันถึงเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT เนี่ยนะครับก็ 7% เอ๊ะจริงหรือเปล่าครับท่านโฆษกว่าจะมีการเพิ่มมากกว่านี้บางคนพูดไปถึง 10% เลยเนี่ยนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสังคมไทยจะมีเจ้ากรมข่าวลือนะคะ เรื่อง VAT นี่พอไม่มีอะไรพูดก็จะมาบอกว่าขึ้น VAT 10% เตรียมขึ้น VAT นะคะครั้งนี้นี่ยืนยันเลยนะคะว่า VAT 7% เนี่ยไปต่อแน่นอน
1: ครับ
2: ต้องเท้าความนิดนึงว่ามาตรการที่คิดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ

0: ังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเวลาเราขับรถอาจโดนใบสั่งของตำรวจจราจรบางคนก็อาจจะลืมหรือบางคนก็ตั้งใจไม่ไปชำระค่าปรับนะครับเพราะยังไงพอไปต่อทะเบียนประจำปีก็ต่อได้อยู่แล้วแต่จากนี้ไปนี่จะเป็นยังไงครับยังทำอย่างนั้นได้อยู่ไหมครับ
1: จากนี้ไป1สิงหาคม2569ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระบบระหว่างทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้ว
0: เมื่อก่อนมันเชื่อมไม่ได
1: ้ยังเชื่อมไม่ได้
0: ครับ
1: แต่ด้วยรูปแบบการปฏิรูประบบราชการที่วันนี้มีคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นการกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการบริหารราชการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งปุ๊บเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนนะคะซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
0: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้นะครับวันนี้แล้วนะครับ1สิงหาคม2569นะครับก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมามองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับท่านโฆษกเห็นว่าวันจันทร์ที่3ถึง4สิงหาคมเนี่ยท่านนายกก็มีกำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยขณะที่ภารกิจหรือว่างานสำคัญในประเทศก็มีมากมายการตัดสินใจไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
1: ทุกๆการไปเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะมันมีความหมายและนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ค่ะเก่งคนเดียวนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่จะยืนหยัดในสังคมภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้หัวใจสำคัญก็คือการสร้างพันธมิตรนะคะอย่างกรณีอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศในครอบครัวประชาคมอาเซียนที่สำคัญเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะคะ280ล้านคนเป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งเป็นคนในครอบครัวอาเซียนและถ้ามองในเชิงประชากรเนี่ยโอ้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างและถ้ามองในภาพกว้างอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะ
0: เขาเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไปเยือนครั้งนี้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความร่วมมือทั้งความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมตามมานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีประชากรมากถึง280ล้านคน
0: ครับ
1: แต่ว่าการค้าการลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยยังไม่เยอะเลยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค้าขายทั้งส่งออกนำเข้าเนี่ยเป็นอันดับ4แปลว่าเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่นู่นเขาก็ชอบสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งมาเยอะมากคือน้ำตาลทรายข้าวและก็ยังมีกลุ่มเมล็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเข้าพวกพลังงานต่างๆถ่านหินน้ำมันดิบดังนั้นถ้าเราได้ไปจับมือพูดคุยทั้งภาคเอกชนทำให้มันแน่นแฟ้นหาโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอินโดนีเซียไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569-73 แผนหุ้นส่วนที่ว่านี้ท่านนายกก็จะหยิบมาพูดคุยในการไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในการไปเยือนอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาอย่างความมั่นคงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็สแกมเมอร์ค่ะ
0: ครับ
1: ความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศเราต้องจับมือกันนะคะซึ่งเราก็ไปทำเช่นนี้กับที่มาเลเซียด้วย

0: วยนะคะก
1: ็
0: มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราตั้งเป้าว่าวันนี้มันมีการค้ากันอยู่ที่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นมา
0: ก็ตั้งเป้าให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือดูว่ามันเพิ่มแค่อีกประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่น่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ถ้าเราไม่ไปคุยไม่ไปกระชับความสัมพันธ์ทั้งกับภาคเอกชนเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันก็คงไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการไปเยือนท่านนายกครั้งนี้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ๋อและแน่นอนค่ะเรื่องการประมงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเรื่องเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินนะคะและอีกอันนึงที่เรากับอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายก็คือเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นสมาชิก OECD เหมือนกับประเทศไทยก็คงมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์มาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็รอติดตามนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับสนใจอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดให้เคลียร์ก็ส่งคำถามหรือข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ถ้าพลาดฟังหลังออกอากาศแล้วนะครับก็ติดตามทางเพจไทยคู่ฟ้าได้เช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: หารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

านเคยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายที่อัยการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปราบปรามคือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.นี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
3: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
2: ใช่แล้วค่ะPositive List นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับ Future Food กินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: แปะเจี๊ย
1: ป้ายโต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เปิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 4:30 น. สวัสดีครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
4: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลข

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จอกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนว่าเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลคุมเข้มปราบนอมินีอุดช่องโหว่ตั้งบริษัทเริ่มใช้มาตรการใหม่วันนี้เป็นวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทไปสู่การครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป ขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า1ตำบล2หมู่บ้าน80หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
5: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน1อำเภอ1ตำบล2หมู่บ้านเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน80หลังคาเรือนได้แก่หมู่ที่1บ้านวังขอนจำนวน45หลังคาเรือนและหมู่ที่8บ้านวังม่วงจำนวน35หลังคาเรือนระดับน้ำเฉลี่ย50เซนติเมตรถึง1เมตรแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ตาดกลอยเข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยกำจัดเศษสวะที่ติดค้างอยู่บริเวณสะพานเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกประสานองค์กรมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: งานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR โค้ดจ่ายเงินได้ไหม
2: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR Code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR Code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
1: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
2: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเสาร์แรกของเดือนสิงหาคม2569นะคะและเดือนนี้เป็นเดือนที่เรามีวันดีๆที่เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะคะนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคม2569ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็จัดกิจกรรมดีๆนะคะชวนปั่นประจำปี2569ภายในจังหวัดระนองปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อแผ่นดินจังหวัดระนองเมืองแห่งความจงรักภักดีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราการที่ชีวิตนะคะห่างจากกลุ่มโรคเรื้อรังนะคะและเราก็จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองตลอดจนส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระนองโดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพภายในจังหวัดระนองนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อแผ่นดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอปจ.หรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะชวนกันปั่นประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมพลังส่งเสริมการออกกำลังกายและ

ดูแลสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะคะในวันพุธที่12สิงหาคม2569ภายในจังหวัดระนอง300ท่านแรกนะคะรับเสื้อที่ระลึกฟรีค่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเข้าร่วมกิจกรรมของเราตรงนี้นะคะย้ำว่า300ท่านแรกได้รับเสื้อเป็นที่ระลึกฟรีมาร่วมพลังแห่งความจงรักสามัคคีและสุขภาพดีไปด้วยกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหรือว่าอปจ.นั่นเองนะคะจังหวัดระนองถึงแม้ว่าเขาบอกว่าจังหวัดระนองเป็นเมืองรองแต่เป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวเป็นเมืองที่และก็จริงแต่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเราอย่างยิ่งใหญ่นะคะยังมากไปด้วยสีเขียวยังมากไปด้วยธรรมชาติเมืองฝน8แดด4ฝนตกยังไงฝนตกหนักถึงหนักมากยังไงนะคะนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงเลยนะคะมีแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นและสำหรับสถานที่พักเราก็มีเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่พอสำหรับปีนี้นะคะบอกได้เลยว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองเติบโตมากนะคะไม่คิดว่าฝน8นะคะจะมีการตอบรับที่ดีเราคิดว่าฝน8แล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างนี้คงจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองแต่กลับกลายว่าเราคิดผิดนะคะกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวในจังหวัดระนองมากขึ้นเพราะว่าปากต่อปากเขาบอกว่าน้ำตกหนาวเหมือนมีผ้าม่านสีขาวมากั้นเป็นละอองลงมาและภูเขาหญ้านะคะถ้ามาช่วงที่หน้าร้อนแดดสีอย่างเงี้ยก็จะออกสีเหลืองอารามนะคะแต่มาช่วงหน้าฝนจะเขียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่เรียกนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเย็นฉ่ำนะคะซึ่งมันก็เหมาะแล้วล่ะกับเมืองฝน8แดด4เรามีให้กับนักท่องเที่ยวทุกบรรยากาศนะคะวัฒนธรรมการแต่งกายอาหารการกินที่หลากหลายถามว่าอาหารพื้นบ้านประเทศพม่านะคะมีไหมมีอย่างแน่นอนนะคะเราอาจจะมาเสริมรสชาติให้ถูกปากกับนักท่องเที่ยวกับพี่น้องนะคะชาวไทยให้มีรสจัดขึ้นแต่ถามว่าถูกปากแน่นอนนะคะและเรามีบริการด้วยนะคะก็ดูตามร้านอาหารล่ะจะมีแล้วล่ะตอนนี้นะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างในจังหวัดระนองที่เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นไปในทิศทางที่ดีและถนนหนทางตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นถนน4เลนถึงแม้ว่าจะไม่ 100% แต่เราก็เริ่มพัฒนาไปได้เยอะแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้นเอาล่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวสำหรับในสวนสาธารณะรักษาวารินสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งมาแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าผิดหวังนะคะเพราะว่ากับความตั้งใจก็อยากจะมาสัมผัสบ่อน้ำร้อนบ่อแช่ตัวแต่เราอยู่ในโครงการที่จะต้องปิดปรับปรุงสวนสาธารณะรักษาวารินบริเวณบ่อแช่ตัวและบ่อพ่อนะคะเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสวนสาธารณะรักษาวารินยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานดียิ่งขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญนะคะที่เทศบาลเมืองจังหวัดระนองนะคะใส่ใจและต้องเพิ่มสิ่งดีๆเพื่อรักษาคุณภาพของการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองซึ่งตอนนี้จังหวัดระนองนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากทั้งที่เป็นช่วงของฝนตกช่วงหน้าฝนฝน8แดด4แต่ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวได้ลดลงเลยกับมีปริมาณมากขึ้นเขาบอกว่ากับการที่เปลี่ยนบรรยากาศมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองในช่วงหน้าฝนมันก็ทำให้ความรู้สึกว่าเที่ยวมีรสชาติอีกแบบหนึ่งที่ได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งและในเรื่องราวของการที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตกงาวไม่ว่าจะเป็นเขาหัวล้านหรือว่าภูเขาย่าก็จะต่างอีกบรรยากาศหนึ่งในช่วงของมาในแดด4พอฝน8นี่ก็จะชุ่มฉ่ำแล้วก็จะมองเห็นน้ำตกงาวนี่มาเหมือนผ้าม่านสีขาวเลยและภูเขาย่า ก็จะสีเขียวต่างกันกับอีก4เดือนที่มีแดดนะคะน้ำตกก็อาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำและภูเขาย่า ก็อาจจะไม่ได้มีสีเขียวก็จะเป็นสีเหลืองทองอารามก็ได้อีกมุมหนึ่งสีสันของการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็นี่แหละที่เป็นเมืองรองแต่ไม่ได้รองในเรื่องราวของการท่องเที่ยวเลยสีสันการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นการแต่งกายหลากหลายเลยทีเดียวและยิ่งอาหารก็มีอาหารนะคะ2วัฒนธรรมไทยจีนหรือว่าเป็นอาหารประเทศเพื่อนบ้านของเราในจังหวัดระนองของเราก็สามารถหารับประทานได้อย่างง่ายๆเลยนี่ล่ะสีสันสิ่งที่จังหวัดระนองของเรามีนะคะและจังหวัดอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะหลากหลายบรรยากาศของการท่องเที่ยวเมืองฝน8แดด4ก็มาได้และตอนนี้กับที่พักเพิ่มขึ้นแน่นอนและขนาดเพิ่มขึ้นเราก็ยังไม่สามารถที่รับปริมาณนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาได้เพียงพอนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังนะคะตื่นตัวว่าจังหวัดระนองของเรากำลังก้าวสู่ของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งและก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่กำลังมาแรงนั่นก็คือการเต้นนะคะนี่ก็คืออีกหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดระนองเมืองฝน8แดด4ครบวงจรดูแลสุขภาพกันในเรื่องราวของการออกกำลังกายเรามีมุมการออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศถ้าใครนะคะ หลายๆคนที่ออกกำลังกายที่บ่อน้ำร้อนเดินบริเวณริมลำธารเราก็จะมีอีกบรรยากาศหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าทำไมเราออกกำลังกายไม่เหนื่อยเลยสามารถเดินได้หลายๆรอบเพราะว่าบรรยากาศของเราไม่เหมือนใครไงคะทุกตอนเย็นทุกตอนเช้าเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมาเดินออกกำลังกายเราจะเห็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองมาเดินออกกำลังกายมีการยิ้มมีการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวหรือว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่ทราบเส้นทางนะคะเราก็สามารถบอกกล่าวกันได้พูดคุยกันได้นี่แหละสีสันของเมืองแห่งความจงรักภักดีเมืองแห่งการท่องเที่ยวฝน8แดด4ไม่ใช่เมืองรองอย่างที่คิดนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวของจังหวัดระนองค่ะพักฟังอะไรดีๆหรืองานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปปช.คุยข่าวค่ะ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงนี้เราก็ต้องมาพูดถึงในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศถึงแม้ว่าจังหวัดระนองจะเป็นเมืองฝน8แดด4แต่ก็ต้องพูดต้องคุยแล้วล่ะนะคะกับปริมาณของฝนฟ้าอากาศปริมาณของฝนตกกันอย่างที่อยู่ในช่วงของหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็มีผลกระทบหลายพื้นที่ในภาวะที่ฝนตกปริมาณน้ำฝนตกลงมามากก็ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องราวของน้ำท่วมฉับพลันโดยที่ทำให้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดระนองก็ไม่ได้ทันอพยพยกข้าวยกของอะไรกันก็ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนเลยนั่นก็คือเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนั่นแหละอันดับแรกที่เราจะต้องทำก่อนเรื่องข้าวของอะไรนั้นก็ทิ้งไว้ก่อนไม่เป็นไรนะคะเอาตัวเองมาอยู่ในที่ปลอดภัยกันไว้ซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบสถานการณ์และก็การติดตามรับฟังกาจากการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จำเป็นอย่างมากๆเลยเพราะว่ากับการแจ้งเตือนถึงแม้ว่าอาจจะรับทราบข่าวสารที่อาจจะบอกว่าฝนตกแล้วเกิดว่าตกน้อยนิดนึงก็ยังดีที่เราได้ติดตามสถานการณ์และเราได้มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวอพยพข้าวของไว้ในที่สูงและมีการที่เราจะคิดว่ากับการเดินทางเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราติดตามสถานการณ์กับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่ล่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้เราตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นเพิ่มความระมัดระวังกันได้อย่างทันท่วงทีในเรื่องราวของการแจ้งเตือนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของน้ำท่วมฉับพลันที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมก็มีผลกระทบกันเราก็เห็นกันอยู่นะคะซึ่งบางครั้งเราจะเชื่อใจตัวเองมากไปโดยที่ไม่เชื่อกับการแจ้งเตือนมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียและเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เชื่อในการแจ้งเตือนรีบอพยพตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนั้นก่อนดีกว่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวซึ่งช่วงนี้เราก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของฝนตกพื้นที่เสี่ยงซึ่งที่มีบ้านเรือนนะคะติดลำคลองติดแม่น้ำน้ำป่าไหลหลากนะคะดินโคลนถล่มต้นไม้ทับเส้นทางยิ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกับการติดตามเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เราก็จะต้องระมัดระวังและก็เชื่อในสิ่งที่เขาแจ้งเตือนไว้ก่อนซึ่งภาคใต้ในจังหวัดระนองบ้านเราฝั่งอันดามันก็มีการแจ้งเตือนแล้วว่าจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สำหรับสถานการณ์ที่ฝั่งอันดามันที่แจ้งเตือนไว้แล้วว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุในการเดินทางในการขับขี่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่ระมัดระวังและขับรถโดยประมาทซึ่งที่ผ่านมาในช่วงของฝนตกหลายพื้นที่เลยในจังหวัดระนองที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะไม่ถึงกับสูญเสียชีวิตแต่บาดเจ็บนี่ มันก็มีอยู่นะคะซึ่งช่วงนี้ฝนตกกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องราวของการขับขี่และเรื่องราวของการเจ็บไข้ไม่สบายไอจามปวดหัวตัวร้อนก็อย่าซื้อยามารับประทานเองนะคะไปหาหมอไปพบแพทย์ตรวจดูให้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่เป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าเชื้อหวัดกลายพันธุ์อะไรต่างๆตรงนี้สามารถที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดเองเองซื้อยามารับประทานเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงของรายการอปมช.คุยข่าวที่จะต้องพูดกันบ่อยครั้งแล้วก็พูดกันเกือบทุกวันเสาร์ล่ะอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือกินร้อนช้อนกลางออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่ามือไปจับต้องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเข้ามาในบ้านแล้วก่อนที่จะจับต้องหรือรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งกินร้อนช้อนกลางปลอดภัยแน่นอนค่ะเอาล่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: าร์ดเรือนกระจกตัวการสำคัญข้องหลูกร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิหลูกสูงขึ้นทุกวันหนังแข้งละลายภัยพิบัติเพิ่มหลูกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดหลูกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อหลูข้องพรุ่งนี
1: ้กลับมาแล้วมาแล้วงานที่มาอย่างที่บอกได้เลยว่าพี่น้องชาวจังหวัดระนองต้องตกอกตกใจกันแน่นะคะเพราะว่าคิดไม่ถึงนะคะว่าเราจะมีงานดนตรีระนองมิวสิกเฟสติวัล2026เกิดขึ้นในจังหวัดระนองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาระนองจัดขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันดนตรี 14-15 สิงหาคม 2569มากไปด้วยศิลปินหลากหลายวงเลยทีเดียวมีศิลปินนะคะที่บอกได้เลยว่าไม่ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดระนองผิดหวังอย่างแน่นอนมีเยอะขนมาเต็มวงกันเลยทีเดียวนะคะมาระนองกันในวันที่14-15มาระนองมาแล้วก็ต้องสุกสุกแล้วก็ต้องสุดขอบฟ้ากันด้วยชมฟรีเทศกาลดนตรีแห่งภาคใต้ที่จังหวัดระนองค่ะมีลูกก็พาลูกมามีคุณพ่อก็พามานะคะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่ไหนขนมาเลยเพราะว่าเราจะมาร่วมสนุกด้วยกันและอย่าลืมว่าตอนนี้นะพอข่าวออกมานี่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคิดแล้วล่ะจะมาก่อนเวลาจะมาก่อน1วันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะยินดีต้อนรับค่ะกับงานสีสันระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ห้ามไม่ได้ความสนุกความมันห้ามไม่ได้จริงๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วในจังหวัดระนองเราก็ต้องมาสนุกด้วยกันมาสนุกกันให้เต็มที่ให้สมกับที่เรามีธรรมชาติที่ดีมีน้ำแร่ที่ดีมีหลายสิ่งหลายๆอย่างที่บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งไม่สมเลยกับเป็นเมืองรองนะคะเราเป็นเมืองรองแต่เราห้ามพลาดเพราะว่าของดีของเราเป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะคะนี่ก็พูดถึงเรื่องราวหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะก็พูดกันไปแล้วและก็พูดถึงในเรื่องราวของการระมัดระวังนะคะกับการขับรถนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยการยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะคะกล่าวขอโทษยิ้มให้กันมีสติในการขับขี่รับรองว่าเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันนะคะค่ะนี่แหละกับการที่เราไม่ประมาทกับชีวิตนะคะทำชีวิตให้มีความสุขค่ะและยิ่งมีความสุขไปใหญ่นั่นก็คืองานดนตรีนั่นเองนะคะก็จะเริ่มวันที่14-15เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองงานนี้อย่าลืมจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะหน้าผมต้องให้พร้อมแต่เนิ่นๆบอกไว้ก่อนนะคะไม่เตรียมตัวไว้นี่เดี๋ยวจะผิดหวังค่ะเอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะนายบัณฑิตรัตนมาโนทและเวลาดีๆ9 นาฬิกาจะถึง10 นาฬิกาโดยประมาณขอบพระคุณประชาสัมขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนายบัณฑิตสถานทรัพย์นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังกันทุกวันเสาร์ในเวลา9 นาฬิกาจะถึง10 นาฬิกาคงจะทิ้งท้ายด้วย3 คำนี้คิดดีทำดีพูดดี สวัสดี

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก้าขาฟุ้นพีเอ็มซองจุดห้าสูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผายาไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมยืนยันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูและครีมนวดผมในราคาพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายครอบคลุมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งยังเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ยืนยันว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7และไม่มีการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ10ตามกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์สวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลและเครือข่ายหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายปกครองได้ปรับกำลังชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั่วทั้งจังหวัดโดยแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงการทำงานด้านกิจการมวลชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7โซนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลแต่ละโซนและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความปลอดภัยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเรียมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5 หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
6: ัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: กันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
1: ้ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
6: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
6: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออล่าลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิ
8: ตด้วยท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทางนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ต้องขังในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,556 รายซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาทางการ DR คองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันว่าวัคซีนที่จัดการกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จซึ่งพัฒนาโดยบริษัท HumanLaboratories ที่มีฐานปฏิบัติการในสิงคโปร์ด้านยูกันดาประกาศว่าประเทศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดายังคงเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้จาก DR คองโกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัว

วัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนของไทยที่เป็นเขตติดต่อกับเมียนมาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นแบ่งเขตแดนหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดของชนกลุ่มน้อยและการหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวเขามีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรตามแนวชายแดนและเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2544ที่บ้านปางคองอำเภอปางมะผ้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อและป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้มีแหล่งน้ำและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่รวม40หลังคาเรือนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยของชาติโดยจัดฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและการรายงานข่าวให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าไปช่วยสนับสนุนอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยเมื่อการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนพื้นราบและมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความมั่นคงของชาติตลอดจนร่วมกันสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกหลานคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดิน
3: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และนางลาลีวันกาญจนาจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายและเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายจากทั่วประเทศ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นเครื่องยืนยันชี้วัดครับว่าสตรีไทยทั้งหลายที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นสตรีต้นแบบเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างของสังคมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินพระราชดำริ4ประการสตรีดีเด่นทุกท่านได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเห็นผลแล้วก็เป็นผลงานในการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569การแสดงความสามารถของเยาวสตรีไทยอีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีการออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับงานในปีนี้อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสมุดและผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป4ภาคระดับ 4-5 ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชนและฝีมือของสตรีไทยที่มีการสื่อสารและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามและในช่วงเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ภานิชภาคนาครายงาน
0: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี
5: ้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา70ปีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้จนปัจจุบันจึงขอเชิญประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาค

0: กว่า 200,000 รายประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนายพูนพงษ์ไดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
3: เราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำยาวมากการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยถึงคงทำนานไม่ได้ก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆ
2: เรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี
4: ้บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของภาครัฐพร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยเมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์จะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยขนส่งพลังงานสะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทครบทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนท์ถึงวัดจันยวาสและหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดกับไดลี่แม็กแฟร์เดินทางไม่จำกัดตลอดวันเพียง40บาทเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ราย
5: ก นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัด

0: จวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดทัสที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดอำเภอ300ยอดระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งนี้เกษตรกรที่มาซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับส่วนลดและคูปองพิเศษได้แก่กรณีที่1เกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทและคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทกรณีที่2เกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวมีบัตรดินดีใบรับรอง GAP และเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทและยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบที่6ลดเพิ่มอีก300บาทและคูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทโดยขอให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบรับรองต่างๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเองมารับบริการตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,400 คนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้ผู้ได้รับใบสั่งจราจรหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายภาษีได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันซึ่งหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงหากนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
2: อย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งปุ๊บเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลตาดกลอย2หมู่บ้าน
3: จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยประสบอุทกภัย80หลังคาเรือนโดยเช้าวันนี้นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มเก่าข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาดกลอยจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1จำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่8จำนวน3หลังคาเรือนโดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 4.75 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.09 เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.30 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.70 เมตรส่วนห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอำเภอหล่มเก่าได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆเ พร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรพร้อมลงทุนระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวตกถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมลดการสูญเสียรายได้ไปยังพ่อค้าคนกลางและนายทุนพร้อมเดินหน้ามาตรการดูแลด้านการตลาดราคาสินค้าเกษตรและพิจารณาแนวทางลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
6: ความประสงค์ของท่านประพัฒน์ก็คือต้องการให้รายได้นั้นเนี่ยมันตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็แรงของชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางในขณะที่คนผลิตจริงๆเนี่ยมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับพลังกับแรงที่ทุกคนทุ่มลงไปอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดรัฐบาลต้องการผมย้ำนะครับต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับทุกคน
1: นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนแทนการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่จำเป็นรวมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการวางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าจากนี้จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญที่นอกจากจะลงมือก่อเหตุกับชาวต่างชาติยังลงมือกับคนไทยอีก3รายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทําผิดต้องได้รับโทษสถานหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับศักยภาพคมนาคมภาคอีสานใต้
7: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการประชาชน ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางและระบบทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานใต้ลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเตรียมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับภูมิภาคอื่นในอนาคตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับสะพานปลาภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายเร่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของภาคประมงและเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าองค์การสะพานปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่แก้ไขปัญหาร่องน้ำและเรือที่จอดค้างรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเรือประมงทูน่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำในอนาคตพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันองค์การสะพานปลาภูเก็ตสู่การเป็นซีฟู้ดฮับหรือศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคประมงเชื่อมโยงการค้าการแปรรูปและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับรายได้ของชาวประมงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กองทัพเรือสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วยืนยันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาตามลำดับชั้นโดยในระหว่างที่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จกองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาหรือรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละรายได้แต่หากได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วกองทัพเรือพร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถร่วมตรวจสอบและยังคงรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมยืนยันว่าการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ยึดหลักการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารคุณสมบัติข้อมูลทางเทคนิคข้อเสนอด้านราคาและรายละเอียดอื่นๆที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอด้านยุทโธปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนในประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผู้ยื่นข้อเสนอไว้สามารถดำเนินการได้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยศาลออกหมายจับ4ผู้ต้องสงสัยคดีระเบิดหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงและโจมตีจุดตรวจบูเกสามี
10: พันตำรวจเอกอุเทนแก้วจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วเหตุละ2หมายรวมทั้งสิ้น4หมายหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยังชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการเชิญตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะจำนวน4นายว่าเป็นเพียงการเชิญมาพูดคุยและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมตัวหรือดำเนินการตามกระบวนการซักถามตามที่มีการเผยแพร่ในข่าวก่อนหน้านี้ประพิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
12: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
12: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
12: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขู่ว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นสัญญากับสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมจำนนในการทำสงครามกับสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนชาวสเปนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตโมร็อกโกในกรุงมาดริดของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนอย่างรุนแรงจากการที่ปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในประเทศด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกมากกว่า 48,000 คนที่เข้าไปในเมืองเซลตาเดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสำนักข่าว ERT ของทางการกรีซรายงานโดยแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของกรีซหรือ HNMS ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของกรีซรวมถึงภูมิภาคโบโอเทียและภูมิภาคลาโคเนียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว254คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย HNMS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่บางส่วนเผชิญกับลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามากกว่า70จุดทั่วประเทศและเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ถนนหลายสายในประเทศกรีซถูกตัดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดเซสดิกไอเมซาอูเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอลจีเรียที่ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งตกลงไปในหุบเหวที่เมืองบูเมเดสทางตอนเหนือของแอลจีเรียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39รายอย่างไรก็ตามนายเมสซาอูเดนเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลมัจิสเตปบูนผู้นำแอลจีเรียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-1 เซต 25-21 32-34 25-21 และ25-19 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะได้รับชัยชนะแต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ต่อไป
14: ผมคิดว่าเกมนี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในวันนี้ซึ่งคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราคงจะต้องเตรียมตัววางแผนของเราให้ดีเพราะว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ต่างกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้มันซักเซส
13: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา16 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเบอร์มิงแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศอังกฤษเปิดสนามเซนต์แอนดรูต้อนรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลนาแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าโดนจุดโทษเอาชนะไปได้3-2หลังเสมอกันในเวลา90 นาที2-2ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบอร์นมัธทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตริโอซิลวาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย22 ปีจากเบนฟิก้าแล้วเรียบร้อยด้วยราคาค่าตัว21 ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4.3 ล้านยูโรขณะที่อูโก้กิเยเม่ผู้สื่อข่าวจากเลอกิฟหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางทีมชาติบราซิลแล้วที่90 ล้านยูโรหรือประมาณ77 ล้านปอนด์อาแจกทีมดังจากศึกเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจูเลียนบรันตัวรุกวัย30 ปีชาวเยอรมันมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังนักเตะหมดสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและเตรียมความพร้อมทางด้านแท็กติกและสภาพร่างกายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าไม่มองว่าทีมไทยได้เปรียบจากการมีเวลาพักมากกว่าเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นคุณภาพหลายรายและไทยต้องเล่นด้วยความรัดกุมพร้อมเชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามจะเป็นพลังสำคัญช่วยผลักดันทีมขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมแรกในบ้านและตั้งเป้าเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลหลังทีมได้ปรับจูนจากนัดแรกพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและผลักดันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภภากรตุงคาสถานพลิกจากตามหลัง1 เกมเอาชนะซี่หยูโลกับโนรากีฬาไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1 เกม 11-21 22-20 และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาเดะกับบิยูทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองแพ้แทนวีชามาจากอินเดีย1-2 เกมส่วนคู่ผสมรุชนภักดิ์อุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2 เกมและอีกคู่สุภักดิ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2 เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศ สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุด
15: มีทีมมาทั้งหมด19ประเทศนะครับแล้วก็รวม700กว่าคนนะครับก็ถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางนะครับของตะกร้อโลกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาทำการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกับคิงครับแล้วก็เวิร์คครับที่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะจัดการแข่งขันนี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มแสงสีเสียงนะครับเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
13: สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงกรณีที่ทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในระหว่างการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟจะพิจารณาลงโทษนักกีฬาไทยทั้ง5คนที่ถูกสั่งพักการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
15: เขาจะมาจะตัดสินในช่วงนี้ระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันคิงคัพนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการต่างๆของอิสตาฟก็จะมาที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันในพยายามสรุปให้จบภายในก่อนจบการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ครับ
13: สนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชายาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกพบกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่แข่ง7แต้มในทุกเฟรมผลปรากฏว่าในเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้4ต่อ1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายปุริภัทรสอนการรายงาน
16: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
17: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
5: ผู้มีคำถามใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ฝ ุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
18: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง
1: 1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.thหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือเว็บไซต์doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวสำคัญของคนไทยในระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีเด็กไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหอบกีตาร์คู่ใจขึ้นไปประกวดลวดลายร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry บนเวทีอเมริกา Got Talent ซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีสาขาแยกออกไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กลับมีจุดเริ่มต้นที่เกือบจะไม่ได้ไปต่อและเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นแนวคิดของไซมอนโคเวลกรรมการฝีปากกล้าซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ขณะที่รายการประกวดร้องเพลงอเมริกาไอดอลกำลังโด่งดังในขณะนั้นเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของรายการทีวีที่ตีกรอบอยู่แค่การร้องและการเต้นเขาจึงต้องการสร้างเวทีประกวดที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดอายุและประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นมายากลตลกเดี่ยวหรือการแสดงของสัตว์เลี้ยงการแข่งขันในแต่ละปีเริ่มต้นด้วยรอบคัดเลือกหลายรอบนะครับซึ่งรอบแรกคือรอบคัดเลือกของโปรดิวเซอร์จัดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดรับการแสดงทุกรูปแบบและการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าใครจะได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกถัดไปที่เรียกว่ารอบคัดเลือกของกรรมการ ท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้จะถูกกักตัวไว้ด้านนอกเวทีในบริเวณการแสดงหลักนะครับและได้รับหมายเลขที่ระบุเวลาที่จะได้แสดงเมื่อถูกเรียกชื่อจะต้องแสดงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งมีเวลาจำกัดเพียง90วินาทีโดยมีผู้ชมสดอยู่ร่วมชมการแสดงทุกครั้งกรรมการแต่ละคนจะมีปุ่มกดและสามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงหากไม่ประทับใจไม่ชอบการแสดงหรือรู้สึกว่าการแสดงนั้นเสียเวลาหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันถูกกรรมการทุกคนกดปุ่มหยุดการแสดงของเขาจะจบลงโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีการแสดงเสร็จสิ้นลงกรรมการจะให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจากนั้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนผู้เข้ารอบการแข่งขันต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบการแสดงของตนจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกในรอบนั้นๆท่านผู้ฟังครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากการโชว์พลังเสียงอันสุดยอดและเทคนิคการเล่นกีตาร์อันแพรวๆในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ประจำปี2026จนได้รับ4 yes หรือคะแนนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทั้ง4คนให้เข้ารอบต่อไปและรอบการแสดงถัดไปคือรอบทำการแสดงสดหรือไลฟ์โชว์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคม2026นี้ผู้เข้ารอบ44คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อทำการแสดงสัปดาห์ละ11คนและคัดเลือกผู้ชนะเพียง12คนเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งการแสดงจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารและมีการประกาศผลสดในคืนวันพุธทางสถานีโทรทัศน์ NBC โดยในรอบรองชนะเลิศจะยังคงเป็นการแสดงสดที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเช่นเดิมโดยผู้เข้ารอบทั้ง12คนจะถูกคัดออก2คนเหลือเพียง10คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่23กันยายน2026เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเหมือนเดิมโดยผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะถูกคัดออกเหลือเพียง5คนและ3คนตามลำดับจนกระทั่งได้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับชาวไทยที่อยากส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยการโหวตคะแนนเสียงนั้นสามารถโหวตได้2ช่องทางครับคือเว็บไซต์ www.nbc.com/agt-vote และทางแอปพลิเคชันชื่ออเมริกา Got Talent on NBC 1คนสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันได้แต่ละคนได้10โหวตผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเปิดโหวตไลฟ์โชว์ซึ่งจะเริ่มแข่งในเวลา17นาฬิกาในเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอเมริกาก็ Got Talent เริ่มออกอากาศเวลา20นาฬิกาทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะปิดโหวตในเวลา7นาฬิกาของฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันหรือตี4ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นหลังโชว์จบนั่นเองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมโหวตและให้กำลังใจน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็ Got Talent นะครับและขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ขอน้อมศิรกรานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธพระพรชัยขวัญเกล้าพระไทยไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชัยจิตจำนองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

0: ีจรัสงามอลามล่าเฉลิมพระชนมะพรรษาพระทรงศรีปวงประชาพักมั่นคงองค์จักรีสดุดีองค์ราชาพระภูวนัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดำรงเฉียมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่อำเภอตะกั่วป่า
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
5: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
4: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟัง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะค่ะเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะทั้งนี้ก็เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมถึงการรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่นะคะซึ่งมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนะคะจุดแรกค่ะไปที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะคะซึ่งณตรงนี้นะคะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนะคะโดยจังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานแล้วก็ศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดค่ะผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนวัตกรรมยางพาราการผลิตพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัยค่ะการจัดการดินและน้ำสัตว์น้ำมูลค่าสูงการยกระดับการผลิตโคเนื้อการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะรวมถึงการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์เนี่ยนะคะก็เดินทางต่อไปนะคะที่ไปเพื่อติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนนะคะซึ่งก็กลุ่มนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาภาคการเกษตรจากอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านผลิตภัณฑ์การแปรรูปรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะโดยกลุ่มเนี่ยสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะชื่อว่าเส้นทางสายหวานณบ้านคลองบ่อแสนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะซึ่งต่อจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเสร็จหลังจากที่เสร็จภารกิจในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะท่านก็จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอ่างเก็บน้ำลำไตรมาสแล้วก็ลำรูใหญ่ด้วยนะคะซึ่งท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จนะคะโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยให้ชาวพังงาเนี่ยมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างเพียงพอนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาลงพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นคุณปิยรัตติยะไพรัตน์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านก็จะเดินทางต่อไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นวันที่1สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทุกวันที่1

สิงหาคมนะคะก็เป็นวันสำคัญของสตรีไทยนะคะนั่นก็คือเป็นวันสตรีไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับวันสตรีไทยนะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาแล้วนะคะซึ่งก็จุดเริ่มต้นของวันสตรีไทยนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2546นะคะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มมีกันมานานแล้วนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2546ค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันนี้เป็นวันสตรีไทยนะคะสืบเนื่องมาจากที่พระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสต่างๆนะคะรวมถึงการเสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยในอดีตค่ะซึ่งพระองค์ทรงยกย่องและชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่มีบทบาทในการดูแลครอบครัวแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงเป็นผู้สืบสานแล้วก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะของชาติมาอย่างยาวนานค่ะรัฐบาลก็เลยได้กำหนดให้ทุกวันที่1สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสตรีไทยทั้งนี้ก็เพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็เชิดชูเกียรติสตรีไทยทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้นะคะปี2569ค่ะก็มีการจัดงานนะคะภายใต้แนวคิดแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินนะคะแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานนะคะก็เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็แสดงความอาลัยรักเทิดทูนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินนะคะผู้ทรงอุทิศพระวรกายพลิกฟื้นผ้าไทยงานหัตถกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรากหญ้านะคะให้กลับมามีชีวิตชีวาจนกลายเป็นมรดกทรงคุณค่าระดับสากลนะคะซึ่งสตรีไทยก็ได้มีการตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินก็เป็นการปลุกพลังสตรีไทยยุคใหม่ให้ลุกขึ้นมาตั้งปณิธานร่วมกันในการเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมนะคะนำงานศิลป์นำภูมิปัญญานำงานฝีมือรวมถึงผ้าไทยนะครับมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดในยุคดิจิตัลนะคะเพื่อส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะพลังสตรีไทยพลังแห่งการสร้างสรรค์และสืบสานวันสตรีไทยจึงไม่ใช่แค่วันแห่งการเฉลิมฉลองนะคะแต่ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่ย้ำเตือนว่าผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในมิติของความทันสมัยแล้วก็ความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะก็เบียนมาครบอีกวาระหนึ่งนะคะสำหรับวันที่1สิงหาคม2569นะคะวันสตรีไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งสำหรับรายการของเรานะคะก็มาเจอกันตามชื่อรายการนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะโดยทีมงานสวทตะกั่วป่านะคะจังหวัดพังงาเป็นผู้ผลิตรายการนะคะออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่จังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะซึ่ง
นอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเหมืองเรดิโอนะคะร่วมรับสัญญาณให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันนะคะแต่สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขอเพลงกันเข้ามาได้ก็จะเป็น0764-21055นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะหรือว่าดีเจน้องส้มนั่นเองค่ะก็สามารถโทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะ0764210055ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ

วันสตรีไทยความสง่างามที่สืบสานจากพระราชินีสองรัชกาลวันที่1สิงหาคมของทุกปีคือวันสตรีไทยวันนี้ไม่ได้มีขึ้นเพียงเพื่อกล่าวชื่นชมความงามของผู้หญิงแต่เพื่อยกย่องคุณค่าของสตรีไทยผู้เป็นทั้งพลังของครอบครัวรากฐานของชุมชนและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเมื่อพูดถึงความสง่างามของสตรีไทยหลายคนอาจนึกถึงกิริยาที่อ่อนโยนการแต่งกายที่งดงามหรือถ้อยคำที่สุภาพแต่ความสง่างามที่แท้จริงมิได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกหากอยู่ในความเข้มแข็งที่ไม่จำเป็นต้องแข็งกร้าวอยู่ในความเสียสละที่ไม่เรียกร้องคำยกย่องและอยู่ในสติปัญญาที่สามารถประคับประคองผู้คนรอบข้างให้ก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันวันสตรีไทยถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่พุทธศักราช2546พระองค์ทรงวางรากฐานแห่งคุณค่าของสตรีไทยไว้อย่างลึกซึ้งผ่านแนวพระราชดำริเรื่องหน้าที่สำคัญ4ประการได้แก่การทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์การทำหน้าที่แม่บ้านให้ดีการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและการฝึกฝนพัฒนาตนเองคำว่าแม่บ้านในความหมายนี้มิได้จำกัดผู้หญิงไว้เพียงภายในบ้านแต่หมายถึงผู้สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวเพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งชุมชนย่อมเข้มแข็งและประเทศชาติก็ย่อมมั่นคงตามไปด้วยตลอดพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงส่งเสริมศิลปหัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพของราษฎรทำให้ผลงานจากสองมือของสตรีชนบทกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกจากรัชกาลที่9สู่รัชกาลปัจจุบันความสง่างามและพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานผ่านสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระอิริยาบถที่สง่างามเปี่ยมด้วยวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละทรงเป็นภาพสะท้อนของสตรีไทยยุคใหม่ผู้สามารถรักษาความอ่อนโยนไว้พร้อมกับความสามารถความกล้าหาญและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมความงามจากพระราชินีทั้งสองพระองค์จึงไม่ใช่ความงามที่มีไว้เพียงชื่นชมแต่เป็นความงามที่สตรีไทยทุกคนสามารถน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือการงดงามด้วยความดีเข้มแข็งด้วยปัญญาอ่อนโยนด้วยเมตตาและสง่างามด้วยการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นวันนี้สตรีไทยอาจเป็นแม่เป็นครูเป็นเกษตรกรเป็นศิลปินเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นำประเทศไม่ว่าจะยืนอยู่ในบทบาทใดคุณค่าของผู้หญิงมิได้วัดจากตำแหน่งชาติกำเนิดหรือรูปลักษณ์หากวัดจากความสามารถในการสร้างชีวิตของตนเองพร้อมทั้งสร้างโอกาสและความหวังให้แก่ผู้อื่นวันสตรีไทยจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการยกย่องผู้หญิงแต่คือวันที่เตือนใจเราทุกคนว่าเมื่อสังคมให้เกียรติเปิดโอกาสและเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีประเทศชาติก็จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพลังที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพลังที่สง่างามแต่ไม่หยุดนิ่งและพลังแห่งความดีงามซึ่งได้รับการสืบสานจากพระราชินีสองรัชกาลสู่หัวใจของสตรีไทยทุกคน

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้วันที่1สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันโครงการดีเดย์ในหลายๆเรื่องเลยนะคะนอกจากว่าเป็นวันสตรีไทยแล้วนะคะวันที่1สิงหาคมค่ะวันที่1สิงหาคมนะคะวันนี้ก็ดีเดย์เรื่องนี้นะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือพอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้1สิงหาคม2569นี้เป็นต้นไปเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ชำระใบสั่งนะเวลาเราไปต่อทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะไม่ได้ทะเบียนรถตัวจริงนะคะก็จะได้ใบแทนมาก่อนนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราค้างไว้นานๆใบแทนเนี่ยก็จะมีกำหนดระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแค่ใบแทนไม่ได้มีทะเบียนตัวจริงนะคะเราอาจจะโดนค่าปรับได้นะคะสำหรับตอนเรื่องนี้นะคะซึ่ง เรื่องของใบสั่งนะคะบางคนก็เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปต่อทะเบียนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยเราต้องจ่ายค่าใบสั่งนั้นให้หมดแล้วถึงจะดำเนินการต่อทะเบียนได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเรื่องของค้างชำระค่าใบสั่งอ่ะเรายังไม่จ่ายค่าใบสั่งก็คือได้เราสามารถต่อทะเบียนได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็ไม่ใช่ตัวจริงกลับมานะคะเป็นใบแทนมาก่อนนะคะซึ่งใบแทนนี้นะคะก็มีกำหนดระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ใบแทนไปจนหมดระยะเวลานะคะซึ่งใบแทนหรือว่าป้ายภาษีชั่วคราวนะคะก็จะมีอายุ30วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องชำระให้หมดนะคะค่าใบสั่งที่เราค้างไว้นะคะซึ่งเขาจะรู้ได้อย่างไรเรื่องของใบสั่งเนี่ยทีเนี้ยเหมือนกับว่าเวลาเราได้รับใบสั่งใช่ไหมคะภายในกี่วันเราไม่ได้ไปชำระตามกฎที่เขามีให้มาเนาะถ้าเกิดว่าเราค้างไปนานๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาก็จะลิงก์ข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการต่อทะเบียนนะคะถ้าใครไม่อยากจ่ายค่าใบสั่งก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะตั้งมั่นอยู่ในสติแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันค่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะที่ดีเดย์วันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเริ่มวันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมค่ะจะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและก็มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัตินะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้มีการออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะซึ่งตามที่กรมบัญชีกลางนะคะได้มีการกำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาแล้วก็ยาประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปค่ะจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบหรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีนั้นปัจจุบันยาดังกล่าวที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็ยาที่ขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ค่ะดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนนะคะซึ่งอันแรกก็คือกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายานะคะตามระเบียบนะคะแล้วก็กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นนะคะหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดีเดย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการ เพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดีเดย์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งละกันค่ะ3เรื่องนะคะดีเดย์วันที่1สิงหาคมเนี่ยมีหลายเรื่องมีมากกว่านี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการเพิ่มมาตรการตรวจสอบในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติค่ะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะ1สิงหาคมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวละลิดานะคะเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในการประกอบธุรกิจนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางนะคะขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการภายหลังการจดทะเบียนค่ะเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังนะคะโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็คือวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและนอกจาก3เรื่องนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040วันนี้ก็เตรียมเติมเงินใช้สิทธิ์กันได้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่พลาดเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่แบบตรวจสอบสิทธิ์แล้วสิทธิ์ไม่ผ่านเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะคะรัฐบาลมีการขยายให้นะคะในเรื่องการใช้สิทธิ์ค่ะเดิมเนี่ย
คือสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะก็จะใช้สิทธิ์จนถึง31กรกฎาคมคือเมื่อวานแต่ว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีการขยายให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยใช้จ่ายตามสิทธิ์ไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีเดย์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะ1สิงหาคมใครที่มีสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์โครงการกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: อินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะดิฉันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ค่ะที่ Memory Beat เขาหลักนะคะเขามีการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆทุกคนที่มีความสนใจกีฬากระดานโต้คลื่นนะงานนี้ไม่มีค่าสมัครค่ะเด็กๆคนไหนน้องๆคนไหนนะคะต้องการที่จะเล่นกีฬาโต้คลื่นก็สามารถไปสมัครเข้าร่วมได้เลยค่ะเพราะว่างานนี้ฟรีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครอาหารการกินต่างๆนะคะวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเขามีการจัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นสำหรับเด็กๆนะคะซึ่งก็2วันนะคะภายใต้ชื่องานว่า Memory Grom Competition 2026นะคะการแข่งขันโต้คลื่นสำหรับเด็กๆนะคะคุณผู้ฟังสมัครฟรีเล่นฟรีกินฟรีนะคะสำหรับที่งานนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่มีความสนใจที่จะเล่นกีฬากระดานโต้คลื่นแต่ว่ายังไม่ได้ร่วมแข่งขันก็สามารถไปงานนี้ได้นะคะเขามี2วันค่ะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้1สิงหาคมแล้วก็2สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังที่ Memory Beat เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะมองดูเวลาวันนี้หมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับดีเจมะตูมแล้วกันในช่วงคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันกับน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่บริเวณวิหารเซียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการฝังศพของพี่น้องชาวรัสเซีย2รายที่เสียชีวิตจากคดีฆ่าชิงทรัพย์เพื่อรับฟังรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำให้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจสภ.แม่สอดจับกลุ่มต่างด้าวสัญชาติเมียนมา33คนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาบริเวณพื้นที่หมู่ที่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนและในบริเวณเดียวกันพบรถยนต์กระบะสีขาวต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระอยู่บริเวณด้านหลังจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ประสานทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์เ กำหนดเส้นฐานหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานของหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนของจีนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสพร้อมประณามอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้และจีนไม่มีวันยอมรับหลักเกณฑ์นี้อย่างเด็ดขาดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการเดินเรือบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าการกำหนดเส้นฐานในหน้าน้ำทางทะเลนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
5: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตะ
4: แล้วแม่เฒ่ารู้มาจากไหนนี
5: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
4: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
0: พอโคตรกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
5: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวไทยรวม5รายโดยระบุว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและตรวจตราพื้นที่โอกาสนี้นายอนุทินได้กล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกิดจากบุคคลไม่ได้สะท้อนว่าประเทศไทยโดยรวมไม่มีความปลอดภัยส่วนผู้ต้องหาทั้งสองที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสสังคมเรียกร้องให้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหากศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงเป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับ มือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนารุมนอุดมพรรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาโดยประตูระบายน้ำแม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในแม่น้ำปิงเจ้าหน้าที่ได้ยกบานระบายน้ำทั้งหมด4บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าก่อนเข้าสู่เขื่อนภูมิพลขณะเดียวกันประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหลอดได้ดำเนินการเปิดบานระบายน้ำจำนวน2ช่องบานพร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและสถานีสูบน้ำบริเวณท้ายน้ำให้รับทราบล่วงหน้าด้านประตูระบายน้ำท่าวังตานอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเช่นกันทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic และคำว่า instinctive มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคำนั้นก็คือ instinctual สะกด i n s t i n c t u a l instinctual นะคะเช่นเดียวกันค่ะคำว่า instinctual นะคะมาจากคำนามนะคะ instinct ที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะความหมายของ instinctual นี้นะคะจะแปลว่าเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการนัดแนะหรือว่านัดหมายนะคะก็คือปรากฏขึ้นมานะคะโดยบังเอิญนั่นเองนะตัวอย่างประโยคเช่น he says his decisions that day were instinctual นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาบอกว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะก็คือคิดว่าตัดสินใจแบบนี้แหละนะคะก็เลยพูดออกมานะคะเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะคะ He says his decision that day were instinctual นะคะเขากล่าวว่าเขาเล่าว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะนะคะเป็นไปโดยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลมาจากลักษณะตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะก็คือ เป็นความรู้สึกที่แบบไหนคะไม่ต้องสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะในเมื่ เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีลูกก็รักลูกนะคะลูกก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ก็รักนะคะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปตามธรรมชาตินะคะและสืบเนื่องมาจากลักษณะพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า instinctual ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในกลุ่มคำที่ให้ความหมายว่าอัตโนมัติหรือโดยสัญชาตญาณหรือว่าโดยธรรมชาตินั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเส้นทางอนุรักษ์

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกับพวกเราสองคนนะคะวันนี้ก็วันเสาร์แรกของเดือนนะคะพวกเราสองคนก็จะมาทุกเสาร์แรกของเดือนค่ะวันนี้ก็เดือนสิงหาคมนะคะวันที่หนึ่งวันนี้ก็พวกเราสองคนก็จะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะค่ะวันนี้น้องทรายมีอะไรมาประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังบ้างคะ
1: วันนี้มีความรู้เล็กๆน้อยๆ ค่ะเป็นเกร็ดความรู้คู่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีค่ะ อันดับแรกเลยนะคะความรู้คู่อุทยานของเราก็จะเป็นสัตว์ค่ะจะเป็นจักจั่นงวงกระเรียงค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่พบในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีค่ะโดยชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพของอุทยานเรานะคะที่เป็นค้นพบนะคะโดยพบเจอที่บริเวณในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีของเรานั่นเองค่ะพี่อาร์มโดยจักจั่นงวงกระเรียงนี่นะคะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจักจั่นงวงแดงค่ะโดยมีส่วนที่ยื่นยาวและโค้งบนหัวนะคะมีสีแดงจุดขาวค่ะคู่หน้านะคะมีสีเขียวดำค่ะมีลายขาวแต้มเหลืองพาดเป็น3แถวนะคะส่วนปลายของปีกค่ะจะมีจุดสีเหลืองบนพื้นลายนะคะจะมีสีเขียวดำแต้มสีขาวค่ะส่วนปีกคู่หลังนะคะจะมีสีฟ้าค่ะโคนขาวสีน้ำตาลค่ะปลายขาดำนะคะท้องขาวค่ะส่วนพฤติกรรมของจักจั่นงวงกระเรียงนะคะชอบเกาะบนลำต้นของต้นไม้ใหญ่ค่ะและจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากลำต้นของพืชค่ะถิ่นอาศัยของจักจั่นงวงกระเรียงนะคะอาศัยในป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณค่ะการแพร่กระจายนะคะสามารถพบเจอได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นค้างคายเวมพายแปลงเล็กค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่พบในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีเหมือนกันค่ะพบโดยชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพของอุทยานเราเหมือนกันค่ะโดยนะคะพบเจอที่เกาะขวางค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีนะคะลักษณะของค้างคายเวมพายแปลงเล็กนะคะใบหูค่ะมีขนาดใหญ่ค่ะยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตรค่ะและเป็นรูปร่างคล้ายไข่ค่ะโดยใบหูของมันนะคะทั้งสองข้างเชื่อมต่อกันที่บริเวณหน้าผากค่ะขนาดตัวนะคะวัดจากหัวจนถึงก้นค่ะยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตรค่ะแผ่นจมูกของมันนะคะตั้งตรงด้านบนของแผ่นจมูกค่ะจะเป็นรูปโค้งลงค่ะลำตัวด้านบนนะคะจะมีขนสีเทาหม่นปนน้ำเงินค่ะส่วนลำตัวด้านล่างนะคะจะมีสีน้ำตาลปนเทาค่ะกรีบจมูกนะคะจะยื่นตั้งขึ้นค่ะขอบข้างนะคะจะมีลักษณะโค้งมนค่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มในถ้ำค่ะหรือว่าตามโพรงต้นไม้และบริเวณใต้หลังคาบ้านเรือนค่ะการแพร่กระจายของค้างคายเวมพายแปลงเล็กนะคะพบทุกภาคค่ะยกเว้นบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะต่อมานะคะจะเป็นงูดองคาทองค่ะลักษณะของงูดองคาทองนะคะลำตัวด้านบนค่ะยาวประมาณ2เมตรค่ะส่วนตัวส่วนหัวนะคะแยกจากคอชัดเจนเลยค่ะสีที่ลำตัวนะคะมี2แบบค่ะได้แก่แบบสีเขียวและแบบสีน้ำตาลค่ะตัวสีเขียวนะคะจะมีหัวสีเขียวเข้มค่ะคอปากบนและล่างจะเป็นสีชมพูค่ะคางและคอจะเป็นสีขาวขุ่นค่ะตามตัวนะคะจะมีแถบสีเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนหรือว่าสีชมพูไม่แน่นอนค่ะส่วนท้องนะคะจะมีสีครีมมีจุดปะนะคะจะมีสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะส่วนแบบสีน้ำตาลนะคะจะมีหัวสีน้ำตาลคางคอและขอบปากด้านบนค่ะจะมีสีขาวค่ะตามตัวนะคะจะมีแถบสีน้ำตาลเข้มและอ่อนสลับกันค่ะส่วนท้องนะคะแล้วก็ใต้หางจะมีสีน้ำตาลอ่อนค่ะเป็นงูที่มีพิษอ่อนๆ นะคะอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้เตี้ยๆค่ะพบในท้องที่อำเภอละอุ่นค่ะโดยชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กบ.1หาดใหญ่นั่นเอง

0: ค่ะต่อมานะคะจะเป็นยางกล่องค่ะลักษณะของต้นยางกล่องนะคะเป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบค่ะสูงถึง40เมตรนะคะลำต้นเปล่าตรงเปลือกหนาแตกเป็นสะเก็ดค่ะหรือค่อนข้างเรียบนะคะจะมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอมดำค่ะโคนต้นมีภูพรต่ำค่ะกิ่งอ่อนและหูใบมีขนยาวสีเหลืองเป็นใบเดียวนะคะเรียงเวียนสลับกันค่ะรูปรีแก้มรูปไข่ถึงรูปรีแก้มรูปใบหอกค่ะปลายทู่ถึงเรียงแหลมโคนใบมนค่ะบางครั้งนะคะมีปลายแคบค่ะแล้วก็ผิวใบเกลี้ยงนะคะดอกจะมีดอกสีชมพูออกเป็นช่วงออกเป็นช่อยาวค่ะแต่แขนงสั้นๆตามง่ามใบใกล้ปลายกลิ่งผลรูปรีมีสันค่ะยาว5สันนะคะด้านบนมีปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกค่ะส่วนการแพร่กระจายของยางกล่องนะคะอยู่บริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของประเทศไทยค่ะต่างประเทศนะคะสามารถพบได้ที่ประเทศเมียนมาค่ะประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียค่ะมักจะขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นที่ระดับความสูงที่50ถึง350เมตรค่ะช่วงออกดอกและออกผลของยางกล่องนะคะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและสิงหาคมค่ะอันนี้นะคะเป็นเกร็ดความรู้คู่อุทยานของเราเล็กๆน้อยๆค่ะวันนี้ได้นำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังชมกันผู้ฟังทราบนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าอุทยานของเราก็นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วเรายังมีการดูแลอีกเป็นภารกิจที่สำคัญก็คือการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
0: แล้วก็เมื่อล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเราเจออะไรในทะเลนะคะพี่อัน
1: ของเราเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เจอโลมาสีชมพูนะคะหรือว่าโลมาหลังโหนกนะคะก็ของเราเจอรอบนี้เนี่ยเจอ2ตัวเลยค่ะน้องทรายอยู่ด้วยกันนะคะแต่เป็นค่อนข้างมีอายุแล้วเพราะว่าเริ่มมีสีชมพูแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าสัตว์โลมาสีชมพูถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีการอนุรักษ์หน่วยงานรัฐต่างๆนะคะก็พยายามจะมีการอนุรักษ์ให้เริ่มมาดูแลแล้วก็เริ่มแบบตระหนักถึงความเสียหายเพราะว่าโลมาของเราก็มีเราก็ได้ดูข่าวกันนะคะว่าเริ่มมีการแบบขึ้นมาเกยตื้นที่บริเวณชายหาดตามแบบอุทยานก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: เมื่อต้นเดือนขึ้นมาเกยตื้นที่แหลมสนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเกยตื้นที่พังงาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นจริงๆอยากจะให้ลูกหลานเราได้ดูนะคะเพราะว่า
0: ท้องทะเลอาจจะกำลังบ่งบอกอะไรอยู่ก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ล่าสุดก็ยังมีข่าวดีเพราะว่าของเราค่อนข้างเจออยู่ประจำนะคะจากการที่เราได้ไปสอบถามชาวประมงอะไรเงี้ยแล้วก็พบเจอโดยการลาดตระเวนเชิงคุณภาพค่ะก็เจออยู่ปกติเนี่ยเราจะเจอแค่1ตัวนะคะน้องทรายแต่ว่าร
0: อบนี้เราเจอ2ตัว
1: 2ตัวเลยต้อนรับวันเข้าพรรษานะคะ
0: ก็หยุดยาวด้วย
1: ใช่ก็แอดมินก็ได้นำภาพเป็นวิดีโอลงในเพจเรียบร้อยแล้วนะคะก
0: ็ถ้าใครอยากเห็นใช
1: ่
0: ไหม
1: คะ
0: สามารถเข้าไปดูทางเพจของเราได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีแบบค่ะพวกที่เหมือนการเจออะไรที่แบบว่า
0: น่าสนใจ
1: ใช่เราก็จะมาประชาสัมพันธ์ลงให้กับท่านได้รับฟังกันในเพจนะคะก็ล่าสุดก็ไปรับชมกันได้นะคะก็ถือว่าน่ารักมากๆ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ใช่
0: เป็นข่าวดีของอุทยานค่ะแล้วก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมคะพี่อาร์มแต่ว่าติดอยู่นิดนึงฝนตก
1: ใช่
0: เสียดายค่ะก็คือเป็นช่วงหยุดยาวหลายๆท่านก็คงจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเพราะว่าโรงเรียนก็หยุดหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ก็หยุดค่ะยกเว้นพวกเราใช่ไหมคะพี่อาร์ม
1: ใช่พวกเราก็มีภารกิจที่จะต้องอยู่คอยดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวใช่ค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมคะน้องชาย
0: ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา 3-4 วันติดๆนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่อุทยานเราเยอะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงวันหยุดยาวอากาศก็ดีค่ะน้ำตกก็กำลังสวยเลยค่ะน้ำเยอะหลายๆคนก็พาลูกหลานพาครอบครัวมาเที่ยวกันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ช่วงนี้น้ำตกเรามีน้ำแล้วใช่ไหมคะ
0: น้ำเยอะเลยค่ะตอนนี้สวยด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอีกวันนึงนะคะเผื่อใครสนใจอยากถ่ายรูปสวยๆก็ไปที่น้ำตกบุญญาบาลได้ค่ะ เดินทางสะดวกค่ะแค่จอดรถก็ถ่ายรูปได้แล้วค่ะ
1: จริงๆน้ำตกของเราเดินไม่ถึง29นะคะพี่ว่าน่าก็ถึงแล้วนะคะถือว่าเป็น
0: ถ้าใครไม่สะดวกเดินลงไปก็ถ่ายตรงบริเวณสะพานตรงขอบถนนได้เลยค่ะ
1: ถือว่าเป็นน้ำตกไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะคะที่อยู่ติดถนน
0: ใช่ค่ะ
1: ของเรานี่มองเห็นชัดมากแล้วก็ถือว่าน้ำก็
0: ค่อนข้างเยอะ
1: แล้วนะคะเพราะว่าฝนตกมาก็หลายวันแล้วเหมือนกัน
0: ตกต่อเนื่องมาประมาณ 4-5 วันแล้วค่ะ
1: ก็ช่วงนี้วันนี้หยุดแล้วนะคะแต่ว่าย
0: ังว่าน้ำก็ยังมีอยู่แต่อากาศก็ยังครึ้มๆอยู่ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะก็ลองไปเที่ยวกันได้นะคะน้ำตกช่วงนี
0: ้ค่ะฝากกดติดตามเพจของเรานะคะทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีค่ะภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับบ้านพักเกี่ยวกับมากางเต็นท์เกี่ยวกับการเข้ามาเที่ยวหรือมาตามหาลายเซ็นนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรสำนักงานได้นะคะเบอร์โทร0779898817ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ทุกวันนะคะเวลา 8:30 จนถึง 4:30 ค่ะ
1: ค่ะก็ช่วงนี้การล่าลายเซ็นก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะช่วงนี้เราก็ยังมีการให้ลายเซ็นกับนักท่องเที่ยวเยอะอยู่ใช่ไหมคะน้องไฟ
0: ก็ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาขอลายเซ็นกันเรื่อยๆเลยค่ะทั้งตั้งแต่ตอนเช้ายาวจนถึงตอนเย็นค่ะเพราะว่าบางคนนักท่องเที่ยวเขาก็พักที่อุทยานของเราค่ะ
1: ก็ยินดีมากๆนะคะก็มาล่าลายเซ็นกันได้นะคะถือเป็นกิจกรรมที่แบบดีเหมือนกันนะคะคือจะได้มาแบบท่องเที่ยวในอุทยานทั่วประเทศของประเทศไทยเลยแล้วก็เหมือนพอแบบล่าลายเซ็นครบก็จะมีเป็นของรางวัลให้ด้วยแต่ว่าต้องขึ้นไปรับที่กรมค่ะแล้วก็อาจจะแล้วก็มีสิทธิพิเศษนะคะอันนี้ก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาได้ใน Google นะคะเพราะว่าไม่
0: เว็บไซต์ของกรมอุทยาน
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะมีการอัปเดตรางวัลใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะค่ะก็ช่วงแรกน้องไซมีอะไรจะประชาสัมพันธ์อีกไหมคะ
0: ช่วงแรกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะฝากอุทยานแห่งชาติของเราด้วยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะทั้งจุดชมวิวเขาคอม้าน้ำตกบุญญาบาลเบาะน้ำแร่ร้อนหาดยายอำเภอละอุ่นค่ะและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางเพจ Facebook ได้ค่ะว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงใครสนใจเข้ามากางเต็นท์ก็มากางได้นะคะหรือว่าใครไม่สะดวกกางเต็นท์ก็สามารถจองบ้านพักของเราได้ค่ะราคาบ้านพักต่อหลังนะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสราคา700บาทค่ะแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะราคา 1,000 บาทค่ะช่วงแรกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปพี่อาร์มก็มีความรู้มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงที่2นะคะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะก็ช่วงที่2นะคะก็จะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็จะเป็นข่าวของสภาพอากาศวันนี้ค่ะน้องทรายวันนี้ก็วันที่1สิงหาคม2569นะคะก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศประเทศไทยยังคงมีฝนตกบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็พัดผ่านกรุงเทพและปริมณฑลนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะน้องทรายโดยกรมอุตุนิยมนะคะประกาศเตือนสภาพอากาศวันนี้นะคะว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะโดยประกาศว่าลักษณะอากาศทั่วไปนะคะประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังพาดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทะเลอันดามันอ่าวไทยนะคะคลื่นลมจะมีกำลังอ่อนลงนะคะและสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันนะคะตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะและขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโดยพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะก็จะเป็นการรายงานของพยากรณ์อากาศวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะน้องทรายโดยเมื่อเป็นรายงานเป็นภาคนะคะโดยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรนะคะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ที่31-36องศาเซลเซียสค่ะโดยลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสค่ะส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วจะอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมาภาคกลางนะคะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วจะอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมานะคะภาคตะวันออกค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดนะคะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่13-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสนะคะส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะจะทำให้คลื่นเนี่ยสูงมากกว่า2เมตรค่ะถือว่าค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะบริเวณที่มีทะเลค่ะต่อมานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอันนี้น่าจะลดลงแล้วนะคะฝนก็จะส่วนมากนะคะก็จะตกอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดนะคะจะสูงได้ถึง35องศาเซลเซียสค่ะส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วจะอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็ถ้าหากมีฝนฟ้าคะนองนะเขาจะทำให้คลื่นสูงอยู่ที่2เมตรค่ะอันนี้ก็จะมาภาคใต้บ้านเรานะคะก็ฝั่ง
1: ตะวันตก
0: นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่160นะคะมีฝนตกบางแห่งก็คือจังหวัดระนองนี่ก็น่าจะเป็นข่าวที่ปกตินะคะเพราะว่าฝน8แดด4อาจจะมาแล้วนะคะก็อุณหภูมินะคะต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดสูงได้ถึง35องศาเซลเซียสเลยค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาลงขึ้นมานะคะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลอาจจะมีคลื่นถึง2เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรลงค่ะแต่ว่าตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะก็ความเร็วลมจะอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรนะคะส่วนคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะต่อแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่160ของพื้นที่ค่ะโดยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่14ถึง26องศาเซลเซียสเลยค่ะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสค่ะส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วจะอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะน้องตาย
1: ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพอากาศของวันนี้นะคะที่พี่อาร์มได้นำมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะก็ระนองก็ยังมีฝนอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะก็ยังมีฝนร้อยละ40อยู่นะคะแต่ว่าน่าจะน้อยลงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกมาติดต่อกันหลายวันแล้วใช่ไหมคะ
1: 5วันแล้วค่ะ
0: ค่ะก็น่าจะเพราะว่าเริ่มเห็นหมอกแล้วเริ่มเห็นมีสว่างขึ้นแล้วนะคะฟ้าก็น่าจะตกน้อยลงแต่ก็อยากให้นักเดินทางแล้วก็ประชาชนเนี่ยเดินทางด้วยความระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าบริเวณระนองเองที่ใกล้กับอุทยานก็จะบริเวณโค้งน้ำตกปุญญาบาลก็จะมีการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างบ่อยเวลาฝนตกนะคะก็อยากให้ประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางชุมพรระนองตรงนั้นก็ใช้ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วนะคะตรงนั้นเพราะว่าจริงๆส่วนมาก
1: ทำให้ถนนลื่น
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆส่วนมากที่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีการขับเร็วนะคะแต่ว่าอย่างที่น้องสายบอกว่าถนนค่อนข้างลื่นตรงนั้นเนี่ยคือเกิดทุกวันเลยค่ะตรงนั้นก็อยากให้
1: บางวันก็ 2-3 ครั้งเพราะว่าถนนลื่นมากค่ะตรงนั้นแล้วก็เป็นโค้งบวกกับลองควนด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะบางท่านเนี่ยมาเที่ยวเน
1: า
0: ะอาจจะ
1: ไม่
0: ใช่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็จริงๆถ้าเกิดอุบัติเหตุด่วนตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆอุทยานก็สามารถโทรมาขอความช่วยเหลือที่อุทยานได้นะคะก็จะเป็นเบอร์สำนักงานนะคะก็
1: เบอร์077989817นะคะก็จะมีกู้ภัยของอุทยานของเราค่ะจะเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อันนี้ก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังนะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของวันหยุดของเดือนนี
0: ้ค่ะ
1: วันจะเป็นวันสำคัญวันหยุดของประเทศไทยในเดือนสิงหาคมนะคะวันที่1สิงหาคมค่ะวันนี้นะคะจะเป็นวันสตรีไทยค่ะเป็นวันสำคัญค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและยกย่องบทบาทของสตรีไทยนั่นเองค่ะแล้ววันต่อไปนะคะก็จะเป็นวันที่4สิงหาคมค่ะจะเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะและวันสัตวแพทย์ไทยค่ะวันต่อไปนะคะจะเป็นวันที่7สิงหาคมค่ะเป็นวันระพีค่ะวันระลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวันที่12สิงหาคมค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะวันที่12สิงหาจึงเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดของธนาคารทั่วประเทศไทยค่ะวันที่16สิงหาคมนะคะจะเป็นวันสันติภาพไทยค่ะวันที่18สิงหาคมนะคะจะเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะซึ่งนะคะจะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวันสำคัญสากลและวันอื่นๆค่ะได้แก่วันที่8สิงหาคมนะคะจะเป็นวันแมวโลกค่ะใครที่มีแมวหรือว่าเลี้ยง
0: ทาสแมว
1: เนาะใช่ค่ะทาสแมวทั้งหลายนะคะวันที่8สิงหาคมนะคะก็สามารถซื้อเปียกให้น้องแมวได้นะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวันที่9สิงหาคมค่ะเป็นวันอาเซียนค่ะวันที่26สิงหาคมนะคะจะเป็นวันสุนัขแห่งชาติค่ะอันนี้ก็ทาสน้องหมาเหมือนกันนะคะ
0: อันนี้คือวันสากลนี่คือวัน
1: ไม่ใช่วันหยุด
0: อ๋อค่ะแล้วก็วันสุนัขนี่คือปกติให้ซองให้1ซองแต่ว่าวันสุนัขแห่งชาตินี่ต้องให้กี่ซองคะ
1: ต้องเพิ่มค่ะต้องเพิ่มปริมาณนะคะ
0: อันนี้คือพิเศษสำหรับทาสแมวทาสหมานะคะก็จริงๆสัตว์พวกนี้ก็น่ารักนะคะทําแบบเลี้ยงแล้วเราก็มีความสุขใจนะ
1: คะ
0: ฟ้าหมายเลขหนึ่งค่ะแต่ก็ยังเลี้ยงกันนะคะ
1: ใช่เขาเรียกว่าเป็นความสุขทางใจ
0: ค่ะก็จริงๆเลี้ยงได้นะแล้วก็แบบเลี้ยงแล้วแต่ว่าต้องแบบดูแลอย่าให้มันไป
1: ตั้งอย่าเลี้ยงแบบทิ้งๆห้องว่างไปเป็นภาระของคนอื่นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคนทุกคนก็ไม่ได้รักสัตว์ทุกคนนะคะ
0: ค่ะก็วันเดือนนี้ก็อุทยานของเราก็จะมีวันที่12สิงหาที่เข้าฟรีนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเข้าฟรีทุกอุทยานทั่วประเทศค่ะวันที่12สิงหาคมค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวกันวันหยุดวันที่12สิงหาคมได้นะคะพาแม่พายายหรือว่าพาคนสำคัญไปเที่ยววันที่12ได้ค่ะ
0: ใช่ปกติผู้สูงอายุกับเด็กที่ต่ำกว่าอายุ3ปีก็เข้าฟรีอยู่แล้วนะคะ
1: แต่ว่าวันที่12สิงหาคมก็คือเข้าฟรีคนไทยนะคะชาวคนไทยก็คือเข้าฟรีทุกคนเลยค
0: ่ะ
1: แต่ถ้าเป็นต่างชาติก็คือเรทราคาก็ยังเหมือนเดิมค่ะขึ้นอยู่กับอุทยานนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็ของเรามีแหล่งท่องเที่ยวไหนบ้างคะน้องไฟเผื่อท่านผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวกัน
1: อุทยานแห่งชาติของเรานะคะก็มีบ่อน้ำแร่ร้อนหาดยายค่ะอยู่ในอำเภอละอุ่นบางคนก็รู้จักหรือบางคนก็ยังไม่ทราบว่าเป็นของอุทยานเรานะคะบ่อน้ำแร่ร้อนหาดยายค่ะมันจะต้องเข้าไปในอำเภอละอุ่นมันไม่ได้เป็นทางผ่านระหว่างตัวเมืองถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปอะค่ะต้องเข้าไปทางสะพาน30ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าถ้ามาจากในเมืองก็สามารถเข้าไปได้ทางหาดส้มแป้นค
0: ่
1: ะก็ปักพิกัดว่าไปบ่อน้ำร้อนหาดยายค่ะด้านในนะคะก็จะมีบ่อน้ำร้อนค่ะมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็มีน้ำตกลำธารเล็กๆให้เด็กๆสามารถเล่นได้ถ้าใครไม่ชอบน้ำร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีบ่อให้เราแช่ค่ะมีทั้งบ่อรวมบ่อส่วนตัวแล้วก็บ่อแช่เท้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีบ้านพักด้วยนะคะ
0: ใช
1: ่ถ้าใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่สำนักงานได้ค่ะเรทบ่อรวมนะคะจะอยู่ที่ผู้ใหญ่20บาทและเด็ก10บาทค่ะแล้วก็บ่อส่วนตัวก็อยู่ที่50บาทค่ะแช่ได้1ชั่วโมงนะคะ
0: ค่ะก็นอกจากบ้านพักแล้วจริงๆถ้าสายธรรมชาตินี่สามารถ
1: ก็สามารถกางเต็นท์ได้ค่ะที่บ่อน้ำร้อนหาดยายก็จะมีเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวหรือว่าถ้าใครมีเต็นท์เป็นของตัวเองก็สามารถนำไปกางได้ค่ะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยช่วยกางให้นะคะแล้วก็มีพี่ๆอยู่เวรทุกวันค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดค่ะทั้งที่บ่อน้ำร้อนและที่ทำการเรานะ
0: คะ
1: เผื่อใครอยากกางเต็นท์แบบวิวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็สามารถขึ้นมากลางที่จุดชมวิวเขาคอม้าได้ค่ะแต่ว่าด้านในบ่อน้ำร้อนนะคะจะไม่ค่อยมีสัญญาณค่ะก็คือแบบใครอยากแบบโซเชียลดีท็อกก็สามารถไปที่บ่อน้ำร้อนหาดยายได้นะคะ
0: ธรรมชาติจริงๆค่ะบ่อน้ำร้อนหาดยายคือตื่นเช้ามานี่มีหมอกเยอะมากแล้วก็แช่น้ำร้อนฟินมากใช่ค่ะแต่ว่า
1: อากาศหนาว
0: ๆถ้าแบบไม่ได้อยากไปไกลนะก็มาที่ทำการได้นะคะน้องฟ้าก็มีธรรมชาติเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าที่ทำการเราไม่มีน้ำร้อนให้แช่นะคะมีแต่น้ำเย็น
0: ใช่ค่ะก็จะมีจุดชมวิวให้ได้ดูกันก็จะวิวทะเล
1: ใช่ค่ะถ้าวันไหนฝนตกตอนเช้ามาก็จะมีหมอกค่ะพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าถ่ายรูปออกมาสวยเลยค่ะ
0: ก็ลองมาเที่ยวกันดูกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆอุทยานเราก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมือง
1: ไม่ได้ไกลค่ะก็คือเข้าไปประมาณ10จากอุทยานเราไปในเมืองก็ประมาณ10กิโลก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสายน้ำตกอยากมาถ่ายรูปเซลฟี่กับน้ำตกสวยๆก็สามารถมาได้ค่ะที่น้ำตกบุญญาบาลนะคะอยู่ติดถนนเพชรเกษมค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวให้น้องไฟฝากเบอร์แล้วก็เพจไว้ทั้งค่ะ
1: สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่นักท่องเที่ยวนะคะอยากทราบอยากรู้ข้อมูลทักเข้ามาที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติลำน้ำกับบุรีภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษค่ะส่วนเบอร์โทรสำนักงานนะคะเบอร์โทร077-989817ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ทุกวันนะคะเวลา 8:30 นจนถึง 14:30 นค่ะบางครั้งถ้าโทรมาครั้งนึงไม่มีคนรับสายก็อยากให้โทรมาซ้ำอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหาค่ะคือบางครั้งเสียงก็ไม่ดังค่ะ
0: สัญญาณไม่ค่อยเสถียรด้วยค่ะช่วงนี้เพราะว่า อุทยานเราอยู่ในป่าในเขานะ
1: ใช่ค่ะสัญญาณก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะแล้วก็บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยได้ยินค่ะ
0: เพราะว่าค
1: ่ะก็คือถ้าโทรครั้งนึงไม่มีคนรับสายหรือว่าโทรไม่ติดนะคะสามารถโทรเข้ามาซ้ำอีกรอบได้นะคะหรือว่าทักแชทสอบถามแอดมินทางเพจ Facebook ได้เลยค่ะก็จะมีแอดมินคนสวยคอยตอบแล้วก็ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วก็เหมือนถ้าติดตามเพจเอาไว้อะค่ะคือเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เหมือนวันเข้าฟรีหรือว่าเป็นข้อมูลที่แบบอยากจะลงให้กับท่านผู้ฟังแบบได้รับทราบกันที่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเนี้ยค่ะ
1: แล้วก็จะลงแบบพวกข้อมูลภาพกิจกรรมที่อุทยานเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปร่วมทำหรือว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างเช่นวันที่เราเจอโลมาสีชมพู
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะนำลงไปในเพจFacebook ของเราวันที่เจอกวางก็ลงนะคะแล้วก็เวลาเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมอะไรก็จะลงให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบค่ะว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานของเราแต่ละวันมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างค่ะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
0: ค่ะก็วันนี้น่าจะหมดเวลาแล้วค่ะน้องทรายมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะก็ฝากอุทยานของเราไว้ด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติลำน้ำกับบุรีค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะมีทั้งน้ำตกจุดชมวิวที่เป็นเขาคอม้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและบ่อน้ำแร่ร้อนหาดยายที่มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็สงบร่มรื่นสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริงค่ะไม่วุ่นวายนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอุทยานชาติลำน้ำกับบุรีจังหวัดระนองค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้ก็หากมีการผิดพลาดประการใดนะคะพวกเราทั้งสองก็ขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะ
1: ค่ะแล้วก็สามารถเจอกับพวกเราได้ใหม่ในทุกๆเดือนนะคะจะเป็นวันเสาร์แรกของทุกเดือนค่ะจะเจอกับเราสองคนนะคะถ้าเราสองคนไม่ติดภารกิจอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเราสองคนติดภารกิจก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆมาจัดรายการแทนพวกเราค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ลุ้นกันเดือนหน้าจะเป็นเราสองคนอีกไหมคะ
1: น่าจะใช่นะคะ
0: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังก็ลุ้นกันเดือนหน้าว่าจะ เป็นพวกเราสองคนหรือเปล่านะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุชชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุชชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเปิดเผยว่าได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่ย่านตลาดสำเพ็งจำนวน6แห่งหลังสืบทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายของเล่นประเภทสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผลการตรวจสอบได้ทำการตรวจยึดสกุชชี่ที่ไม่มีเครื่องหมายมอกรวมทั้งสิ้น 19,665 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทั้ง6รายซึ่งมีทั้งความผิดฐานผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้สมอแจ้งเตือนประชาชนและผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นดังกล่าวเนื่องจากสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานมักผลิตจากโฟมเกรดต่ำที่เสี่ยงปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อโลหะหนักและอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเสี่ยงต่อภาวะทางเดินหายใจอุดตันหากเด็กนำเข้าปากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานและผลสำเร็จด้านการเกษตรเน้นยกระดับสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและรับชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่เช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าทั้งในรูปแบบอาหารและสินค้าแปรรูปเช่นขนมพื้นบ้านข้าวบรรจุถุงสุญญากาศและผลิตภัณฑ์สครับจากข้าวสะท้อนถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับชุมชนการผลักดันสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นกุ้งกุลาดำปลิงทะเลสินค้า GI ที่มีราคาสูงและม้าน้ำ3จุด การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาให้ก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่รีไซเคิลวัสดุทำถนน60%มุ่งลดคาร์บอนฟุตปรินต์
6: นายปิยะพงศ์จิตวัฒนกุลทางสารอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตปรินต์โดยตั้งเป้าติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปบริเวณอาคารสำนักงานและจุดพักรถรวม 6,000 กิโลวัตต์แบ่งเป็น 2,500 กิโลวัตต์ภายในปี2569และเพิ่มอีก 3,500 กิโลวัตต์ภายในปี2570เพื่อเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างจากไฮเพรสเซอร์เป็นหลอด LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50-60%เพิ่มการนำวัสดุงานทางและกากยางกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่จากเดิม10%-20%ให้ได้ไม่น้อยกว่า50%-60%ภายใน15 ปีพร้อมจัดทำแพลตฟอร์มตรวจวัดสำหรับคำนวณและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจาก3 แหล่งหลักคืองานก่อสร้างซ่อมแซมถนนปัญหาจราจรติดขัดและงานบริหารจัดการในสำนักงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแม่นยำในอนาคตนพศรแก้วสังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1 สิงหาคม 2569รางวัลที่1เลขที่ออก9 3 2 4 7 9รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก6 9รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก1 5 4และ0 3 9รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก4 1 3 และ 6 7 2น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

0: ันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: อาเซียนได้เริ่มดำเนินงานกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งหวังให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชากรส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ทางไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสอาเซียนยุคใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
2: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
4: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง17นาฬิกากับรายการทัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

สวัสดีค่ะสวัสดีกันในวันหยุดอีก1วันนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันที่หลายๆท่านนะคะได้ยิ้มกริ่มกันนะคะหลังจากเวลา16นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้รับรางวัลกันด้วยล่ะจะไปขึ้นเงินกันที่ไหนเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคือของภาคเอกชนก็มีนะคะของในระนองหรือว่าท่านอาจจะรอในวันทำการก็ได้นะคะทกส.ก็สามารถที่จะไปขึ้นเงินนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังรางวัลที่1ประจำงวดวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังสรุปจากข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกันไปแล้วนะคะอภิสราย้ำกันอีกรอบหนึ่งรางวัลที่1เลขที่ออกค่ะ9 3 2 4 7 9นะคะส่วนเลขท้าย2ตัวก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคือรางวัลที่1นี่เลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นะคะท่านผู้ฟัง79นะส่วนเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก69นะคะเลข3ตัวหน้า413และ672นะคะส่วนเลขท้าย3ตัวค่ะ154และ039นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็รอกันอีกรอบหนึ่ง16สิงหาคมนะคะก็หลายๆท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเก่งเลขหน่อยแล้วล่ะว่าเอ๊น่าจะซื้อเลขอะไรกันดีแต่บางท่านก็บอกว่าก็ได้คิดมาเนี่ยเดี๋ยวยังไงนะคะก็วางแผนกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวต้องรอผลรอบนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะคำนวณเลขกันนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านที่บอกว่าบางครั้งนี่มีดวงนะคะไปยืนดูตรงหน้าแผงลอตเตอรี่แล้วก็หยิบมาอ้าวถูกรางวัลเรียบร้อยเลยค่ะนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าในเรื่องราวนะคะของการร่วมสนับสนุนนะคะของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่รายได้ส่วนหนึ่งก็ได้เอามาช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วแล้วก็เป็นรายได้ที่ใช้ในการบริหารของการพัฒนาประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องราวตรงนี้นะคะเราก็จะทราบกันดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายงานอากาศกันนะผู้ฟังวันนี้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะนั่นคือวันสตรีไทยเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันในสังคมทัดเทียมสตรีสากลของนานาประเทศค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สตรีไทยได้แสดงบทบาทและร่วมกันทำกิจกรรมสร้างคุณค่าต่อสังคมกันด้วยวันนี้วันสตรีไทยนะคะท่านผู้ฟังวันผู้หญิงนะพูดง่ายๆเลยวันผู้หญิงไทยนั่นแหละนะวันสตรีไทยค่ะก็ในตรงนี้เดี๋ยวเราไปย้อนดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในการเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมทัดเทียมสตรีสากลของนานา

ประเทศถือเป็นวันสำคัญที่สตรีไทยได้แสดงบทบาทและร่วมกันทำกิจกรรมสร้างคุณค่าต่อสังคมนะคะวันสตรีไทยเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะคะก็เมื่อ23ปีที่แล้วนั่นเองนะท่านผู้ฟังก็เป็นวันที่เราได้นะคะรำลึกถึงคุณค่าความดีความงามความสามารถนะคะผู้หญิงก็ถือว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะเป็นเท้าซ้ายและเท้าขวานะคะที่จะเดินคู่กับคุณสุภาพบุรุษไทยกันนะคะบางครั้งนี่ก็อาจจะยอมเดินช้าสักนิดนึงกลับมาเป็นช้างเท้าหลังกันนะคะก็แล้วแต่ในบริบทละเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกนะที่หมู่3ตำบลบางรีในช่วงเช้านั้นไม่ใช่ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงกันมานานแล้วนะคะท่านผู้ฟังแต่ช่วงเช้านี้ก็ยังคิดว่าเอ๊ะวันนี้วันที่1แล้วนี่ฝนยังตกอีกหรือแต่ดูจากรายงานอากาศนี่ระนองก็ยังคงมีฝนกันอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดต่างๆการดูอุณหภูมิต่ำสุดสักนิดหนึ่งนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่อำเภอเหนือคลองจอกระบี่ที่เดิมนะที่เขาจะมีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 23.0 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนี่เขาเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันด้วยนะคะวัดได้ 21.5 องศาเซลเซียสเดี๋ยวยังไงยอดดอยยอดภูเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงหน้าหนาวก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้หน้าฝนนี่ก็จะอยู่ประมาณที่12องศาเซลเซียสนะคะถ้าเป็นยอดดอยอินทนนท์นะคะส่วนยอดภูนี่ก็อยู่ในช่วง16ถึง19องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้ 34.8 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยของภาคเหนือนะคะของประเทศไทยด้วยแล้วเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือด้วย 36.3 องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเอาละค่ะเรามาดูสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะว่า1สิงหาคมประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะช่วงนี้ก็ได้เตือนค่ะประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ก็ได้มีการเตือนนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะก็นำข่าวมาแจ้งกันเพราะตอนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนกันอยู่เราไปดูในส่วนของจังหวัดระนองกันบ้างเมื่อวานนี้มีฝนตกที่ไหนกันบ้างของระนองนะคะดูจากการสรุปของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะ3จุดนะคะที่วัดปริมาณฝนได้ปริมาณฝนน้อยเลยนั่นคือที่อำเภอสุขสำราญค่ะ 0.1 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่อำเภอละอุ่นก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดของระนองเมื่อวานนะคะ 26.4 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะวัดได้ 16.4 มิลลิเมตรกันนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ฝนสะสมของระนองก็เหลืออีกนิดเดียวจะแตะ 2,000 แล้วนะคะ1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้จังหวัดระนองมีฝนสะสมวัดได้ 1,975.5 มิลลิเมตรนะคะจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตอนเช้านะคะในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดปริมาณน้ำฝนได้ 5.2 มิลลิเมตรค่ะก็เป็นรายงานอากาศนะคะที่นำมาฝากกันเอ๊ะท่านบอกว่าวันนี้ต้องการจะดูพระอาทิตย์ตกดินที่ระนองวันนี้
เวลา 18:49 คือปกตินี่ของละนองก็จะอยู่ที่ประมาณ 18:50 นะคะท่านผู้ฟังวันนี้จะเร็วขึ้น1 นาทีนะคะพรุ่งนี้แสงแรกของวันเลยนะคะที่ระนองนะคะดวงอาทิตย์ขึ้น 6:15 สรุปให้ทราบกันหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็บอกว่ารอติดตามรายงานอากาศนะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนะคะหลังจากมีผลรางวัลออกมานะคะก็เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราตามไปดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งมีหลายๆคนก็บอกว่าเลขหน้า3ตัวเนี่ยก็413และ672นะคะก็มีคอมเมนต์กันมากมายทีเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซึ่งในนักเก็งกำไรนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็มีถูกรางวัลแล้วเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังระวังไว้ตรงนั้นแล้วกันเรื่องของรางวัลนะคะเพราะว่ายังมีข่าวอื่นอีกเยอะเลยที่เราจะคุยกันอภิสลาก็จะคัดมาฝากกันนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุริไทยเลิศเกษมท่านลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังนะคะแล้วก็เพื่อที่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันกันด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนางสุริไทยเลิศเกษมนะคะท่านก็ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อท้องถิ่นในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนประเด็นสำคัญและนโยบายการปฏิบัติงานการสื่อสารเชิงรุกนะคะก็มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลนโยบายสำคัญภารกิจเร่งด่วนไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมให้บุคลากรปรับตัวและพัฒนาทักษะในการผลิตคอนเทนต์ที่ทันสมัยตรงกับความสนใจของประชาชนในแต่ละแพลตฟอร์มค่ะเพื่อขยายฐานการรับรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของท้องถิ่นผลสำเร็จของจังหวัดตรังรวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการดูแลในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดกันเลยนะคะซึ่งท่านก็จะโฟกัสในแต่ละจังหวัดนะคะท่านจะมองว่าจังหวัดนี้ควรที่จะดูในประเด็นข่าวอะไรแล้วก็มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องอะไรนะคะก็จะได้ทำให้ประชาชนได้เข้าใจในบริบทต่างๆในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของจังหวัดเองนโยบายของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนโยบายของรัฐบาลกันด้วยนะคะซึ่งท่านก็จะโฟกัสในทุกๆจังหวัดทีเดียวนะคะรวมถึงในจังหวัดระนองนะคะทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมี2หน่วยที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารกับชาวระนองนะคะนั่นคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองแห่งนี้แล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งคือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะก็เป็น2หน่วยนะคะที่ท่านให้ความสำคัญตรงนี้กันมากเลยนะคะจะต้องให้ชาวระนองได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทางนะคะนี่คือนโยบายของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุริไทยเลิศเกษมกันขณะนี้เวลา 16:28 นะคะกับการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ยังมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่อัปสลาจะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงถัดไปนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 16:36 นาทีนะคะกับข่าวทันเหตุการณ์ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ 16:10 นาทีจนถึงเวลา 17:00 นนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยในแต่ละภูมิภาคมีข่าวเด่นๆอะไรกันบ้างนะคะเราขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนนะคะสินค้าเกษตรตลาดเกษตรนะคะของจังหวัดระนองนะคะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็ได้สรุปนะคะว่าในทุกวันจันทร์และทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเช้าค่ะ 6:00 นจนถึงเวลา 12:00 นที่บริเวณหน้าศูนย์โอท็อปจังหวัดระนองนะคะก็จะมีจำหน่ายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของจังหวัดระนองมีสินค้าด้านการประมงด้านการปศุสัตว์สินค้าแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมมีมากกว่า30รายการทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเลยท่านผู้ฟังเช่นผักปลอดสารพิษผักพื้นบ้านปลาส้มนะคะก็มีข้าวเกรียบผักเหลียงนะคะน้ำผักแคลแล้วก็จะมีสลัดผักอาหารพื้นเมืองนะคะมีผักสลัดจำหน่ายกันด้วยมีไข่เค็มน้ำแร่แกงไตปลาแห้งปกติอภิสราจะเรียกแกงพุงปลาแห้งนะคะซึ่งชื่อจริงๆแล้วนี่ถ้าว่าภูมิปัญญาของชาวใต้นี่คือแกงพุงปลานะคะท่านผู้ฟังแกงพุงปลาแห้งหรือแกงไตปลาแห้งนั่นเองนะคะมีทั้งกะปิปลาจิ้งจังกล้วยอบสับปะรดน้ำผึ้งมะนาวธัญพืชและถั่วต่างๆเม็ดกาหยูหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีผ้าปาเต๊ะด้วยมีหมูแดดเดียวมีแซนด์วิชมีขนมเค้กเมนูข้าวหน้าต่างๆน่าสนใจทีเดียวทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะท่านผู้ฟังที่บริเวณหน้าศูนย์โอท็อปจังหวัดระนองค่ะในช่วงเช้าเลยนะคะท่านผู้ฟังก็จะปิดตลาดในเวลาเที่ยงนะคะ 6:00 นจนถึงเวลา 12:00 นเราไปต่อกันเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นบรรยากาศที่อัปเดตเข้ามานะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ที่เทศบาลเมืองลมสักปักธงแดงเตือนวิกฤตป่าสักกันนะคะลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้ก็ได้ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเป็นธงแดงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งฝนตกโปรยปรายในพื้นที่สภาพน้ำท่วมขังขณะนี้น้ำฝนรอการระบายไม่ใช่น้ำหลากจากตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่านะคะแล้วก็มีการเตือนประชาชนว่าขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการเป็นพิเศษแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ริมน้ำจุดไหลของน้ำนะคะที่น้ำไหลเชี่ยวแล้วระวังกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณที่มีน้ำท่วมด้วยเฝ้าระวังและติดตามประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมพร้อมของแต่ละพื้นที่นะคะเมื่อมีนะคะในเรื่องของวิกฤตของน้ำตรงนี้ก็จะมีการปักธงแดงกันแล้วก็สำหรับมีการแนะนำว่าให้ย้ายของที่จำเป็นขึ้นที่สูงก็ต้องย้ายแล้วล่ะแล้วก็ในการเตรียมพร้อมต่างๆนะคะถ้าว่าฝนมารวมถึงระนองบ้านเรากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังพอช่วงนี้ก็ถือว่ายังเป็นหน้าฝนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ในหน้าฝนของประเทศไทยก็จะเป็นช่วงนี้ล่ะแต่สำหรับในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ของเขาก็จะเป็นในเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนะคะบางครั้งก็อาจจะเลื่อมไปเดือนมกราคมเล็กน้อยนะคะซึ่งในบางปีนานๆถึงจะมีนะที่มีฝนตกในช่วงเดือนมกราคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนั้นบางปีก็มีน้ำท่วมในวันปีใหม่ก็มีนะท่านผู้ฟังอ่ะในเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเราจะได้ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้านเรานี่ฝนทิ้งช่วงกันแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะตกกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำแม่ปิงแล้วค่ะเพื่อที่จะรับมวล น้ำฝนลดความเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะโครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยสั่ง เปิดประตูระบายน้ำและฝายตามจุดสำคัญเพื่อรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและลดความเสี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตัวเมืองเชียงใหม่นะคะรวมถึงพื้นที่ท้ายลำน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี่ละค่ะหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำในจุดสำคัญคือประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อและประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำและลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นในเขตเมืองนะคะนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายน้ำให้เตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากการระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษารวมถึงฝ่ายช่างกลนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวเมืองเศรษฐกิจนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่เป๊ะแม่นยำกันนะคะในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในขณะนี้ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่ปิงและพื้นที่ลุ่มก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังถ้าว่ามีข่าวสารอะไรที่เราจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังชาวระนองได้ทราบกันนะคะถ้าว่าในช่วงที่ฝนตกหนักนี่ก็อย่าลืมนึกถึงเรานะนะคะ FM 107.25 MHz AM 783 GHz จะแจ้งให้ทราบกันแน่นอนเลยนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็นำนะคะข่าวสารของทางภาคเหนือเชียงใหม่แล้วก็เพชรบูรณ์มาฝากกันตอนนี้ฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังในแถบโน้นกันและสำหรับบ้านเรานี้วันนี้นะคะเราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วว่าในระนองเองนี่ก็จะมีฝนเช่นเดียวกันแต่ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะท่านผู้ฟังแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่น้ำเคยท่วมหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำหลากนี่ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ติดตามข่าวสารตรงนี้กันอยู่ยังไงนะคะก็เงี่ยหูฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นอย่างไรมีการเตือนหรือยังอพยพไหมยกของขึ้นสู่ที่สูงหรือเปล่าเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นตอนนี้เตรียมไว้เลยนะคะเอกสารสำคัญด้วยนะคะก็เก็บให้ดีเดี๋ยวจะไปกับน้ำกันนะคะถ้าว่าเกิดน้ำมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในพื้นที่ของระนองเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวช่วงถัดไปนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในพื้นที่ของภูเก็ตท่านผู้ฟังค่ะได้มีการบริการตรวจร้านกัญชา11ร้านย่านบางลาป่าตองและได้มีการพักใช้ใบอนุญาตไป8ร้านค้านะคะเพิกถอนอีก2ร้านค้ายกระดับการบังคับใช้กฎหมายสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้เป็นการบูรณาการกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยก็นำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอกระทู้นะคะโดยมีฝ่ายปกครองของอำเภอกระทู้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอกระทู้ร่วมตรวจสอบกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่านโยบายกัญชาในปัจจุบันก็มุ่งเน้นที่จะควบคุมการใช้ให้อยู่ในกรอบกัญชาทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาและกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมห้ามสูบในที่สาธารณะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อสันทนาการกันด้วยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานในครั้งนี้ค่ะก็อยู่ในประเด็นยาเสพติดและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: เ สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร 077-862-5400

0: กัน
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายสุดของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังที่รักก็ได้ฝากถามเข้ามานะคะให้พิศลาช่วยดูเรื่องของน้ำท่าในจังหวัดระนองสักนิดหนึ่งนะคะเลยเข้าไปนะคะในการรายงานสถานการณ์ฝนพื้นที่จังหวัดระนองนะคะของโครงการชลประทานระนองค่ะก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569เราย้อนไปนิดนึงท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็จะมีปริมาณน้ำฝนนี่มากเลยในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าจะมีสถานีตรวจวัดปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดระนองมี34สถานีด้วยกันแล้วก็มีปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวานนะคะในวันที่31กรกฎาคมนะคะก็เป็นการสรุปข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังคือ 82.0 มิลลิเมตรที่สถานีบ้านลำเลียงอำเภอกระบุรีค่ะหลายจุดทีเดียวที่เป็นสีแดงนะคะนั่นคือปริมาณฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีฝนปานกลางกันและเราก็วกกลับมาดูของวันนี้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดกันเลยมีเฉพาะที่สถานีนะคะสถานีวัดปริมาณน้ำฝนนะคะชื่อเต็มๆคือสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนบ้านหินขาวอำเภอกระเปอค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดแล้วก็จะเป็นจุดสีแดงสีแดงนี่คือกันเป็นสัญลักษณ์นะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะทราบกันในเรื่องของน้ำท่าในเรื่องของรายงานอากาศเรื่องของฝนต่างๆสีแดงหมายถึงว่าจะมีฝนหนักนะคะแล้วหากว่าในเรื่องของน้ำสีแดงหมายถึงว่าในปริมาณฝนตรงนี้ล่ะก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนเยอะด้วย 41.0 มิลลิเมตรนะคะเมื่อวานส่วนสถานีอื่นๆนี่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่มีฝนเล็กน้อยแล้วก็มีบางสถานีนะคะที่มีฝนปานกลางนะคะยกตัวอย่างนะท่านผู้ฟังที่บ้านน้ำตกนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาระนองนะคะที่บ้านเขานางหงมีนะคะขอไล่ดูนิดนึงนะท่านผู้ฟังมีบ้านลำเลียงนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสีเหลืองคือมีฝนปานกลางแล้วก็ยังมีในหลายจุดทีเดียวที่ยังมีปริมาณน้ำฝนเป็น 0.0 มิลลิเมตรกันนะคะคือที่บ้านเหนือโครงการชลประทานระนองบ้านพรรังบ้านบางนอนในนะคะท่านผู้ฟังยกตัวอย่างคือสรุปเลยตอนนี้ล่ะฝน24ชั่วโมงนะคะคือเพิ่มขึ้น 12.0 มิลลิเมตรนะคะนี่คือบริเวณที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแปนนะคะซึ่งจะดูตรงนี้เป็นจุดหลักๆกันเลยในเรื่องของการเก็บน้ำของจังหวัดระนองนะคะเรามีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะคะแล้วก็เป็นอ่างเดียวที่มีนะคะในบริเวณบ้านหาดส้มแป้นนั่นเองซึ่งเราก็จะรู้จักแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานกันท่านผู้ฟังแต่ก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดระนองนะคะอภิสราก็ไล่ดูนะคะสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะที่มาก็มาจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้นะคะในเรื่องของปริมาณน้ำนะคะณวันนี้เวลา6นาฬิกาทุกจุดนะคะก็ยังมีปริมาณน้ำที่เก็บกักนี่ต่ำกว่าตลิ่งเตือนภัยนะคะนั่นคือที่สถานีคลองน้ำจืดบนนะคะแล้วก็มีสถานีคลองน้ำจืดล่างคลองยวนตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีนะคะมีคลองหาส้มแป้นล่างตำบลเขานิเวศคลองเจ็ดท่อตำบลบางนอนคลองกระเปอตำบลกระเปอค่ะท่านผู้ฟังนะก็ยังอยู่ต่ำกว่าการเตือนภัยหรือว่าต่ำกว่าตลิ่งที่จะเตือนภัยให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังเก็บกักน้ำได้อีกนะคะท่านผู้ฟังค่ะตรงนี้ในเรื่องของการเก็บน้ำท่าของระนองนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะท่านผู้ฟังพอฝนเริ่มทิ้งช่วงนี่แหละก็เตรียมเก็บแล้วล่ะเก็บนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนนี่เหมือนช่วงเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่บ้านเรานี่ร้อนมากนะคะในเรื่องของน้ำนี่ก็มีการบริหารจัดการที่จะให้เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาที่จะใช้ในช่วงหน้าร้อนกันด้วยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในส่วนของการดำเนินงานของโครงการชลประทานระนองตอนนี้เดินควบคู่กันไปในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนแล้วก็ในช่วงการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงกันด้วยก็เดินคู่กันอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องดูในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรก็เลยจะมีการตัดสินใจว่าจะมีการระบายน้ำลงสู่ คลองหาดส้มแป้นไหมหรือเก็บน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงจะสรุปให้ทราบเป็นระยะกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนบ้านเรากันด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ฟังยังมีอีกช่วงหนึ่งเทียบเชลาจะคุยข่าวให้ท่านผู้ฟังที่รักได้รับฟังกันหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นพบกับอภิสราอีกรอบหนึ่งนะคะกับรอบวันทันข่าวเดี๋ยวอภิสราจะคุยในเรื่องของระนองมิวสิกเฟสติวัล2026งานนี้นี่สนุกทีเดียวนะเพราะอภิสราดูชื่อศิลปินแล้วนี่น่าสนใจนะคะวันที่14และ15สิงหาคมนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองเดี๋ยวยังไงยกยอดไปในช่วงของรอบวันทันข่าวส่วนช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์อภิสราร่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่มีนัดกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz ค่ะสวัสดีค่ะ

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหา

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน
5: ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมีข้อสั่งการให้สคบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามมหาวิทยาลัยของการค้าไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันพบทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาและมักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายถือเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่ของการค้าออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคซึ่งมีแนวคิดผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกลไกกำกับดูแลให้แพลตฟอร์มมีหน้าที่ร่วมป้องกันระงับและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนมีมาตรการจัดการร้านค้าที่กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกระดับการสอบท้องถิ่นใช้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยน
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นำบทเรียนจากความกังวลเรื่องความโปร่งใสมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระยะยาวการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้รัดกุมกว่าเดิมภายใต้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนโดยมอบนโยบายให้สท.จัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบพร้อมกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจนได้แก่ภายใน7วัน ให้สำรวจและรายงานแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริตระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสและวางระบบติดตามข้อร้องเรียนและภายใน90วันให้สรุปผลพร้อมเสนอปรับปรุงระเบียบเพื่อปิดช่องโหว่ทุจริตในระยะยาวพร้อมเน้นย้ำว่าในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายมีหน้าที่ต้องทำให้การสอบครั้งต่อไปมีความโปร่งใสแม่นยำปิดช่องโหว่ให้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ระบบการบริหารงานท้องถิ่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮาลุนโซโล่พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาท
7: นายชูศักดิ์ประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7 วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังคะรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดเราก็มาเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆเนาะ17 นาฬิกานิดๆ

ที่จะมาเปิดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงแรกของวันนี้ดีกว่าช่วงแรกของวันนี้เนี่ยตั้งใจนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าคุณครูพายุค่ะคุณครูพายุหรือว่าคุณนัทศักดิ์เท้าอุดมนะคะต้องเท้าความกันก่อนว่าคุณครูพายุเนี่ยเขาเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยเลยนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ก่อตั้งโครงการจิตอาสาและก่อตั้งโรงเรียนสอนว่ายน้ำขึ้นมาด้วยค่ะเขาเป็นคุณครูผู้ที่อุทิศตนในการสอนทักษะการเอาชีวิตรอดการสอนให้เด็กๆได้ว่ายน้ำเป็นค่ะซึ่งเด็กๆที่เขาสอนส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กๆธรรมดานะคะเป็นเด็กๆพิการบ้างเป็นเด็กๆพิเศษบ้างเด็กออทิสติกบ้างค่ะรวมถึงเด็กตาบอดเด็กหูหนวกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ17ปีด้วยกันนะคะที่คุณครูพายุได้สอนเด็กเหล่านี้ประมาณ 6,000 คนให้เขาสามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดได้จากการจมน้ำนะคะเรามาดูเรื่องราวที่สำคัญว่าทำไมคุณครูพายุถึงมาอยู่ในจุดๆนี้ได้ครูพายุก็เล่าให้ฟังค่ะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเด็กออทิสติกคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องโฟมน้องโฟมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เด็กพิเศษคนแรกในชีวิตของครูพายุเลยค่ะคุณครูเล่าให้ฟังว่าน้องโฟมเนี่ยเป็นเด็กออทิสติกที่ตอนนั้นเนี่ยคือได้มีโอกาสสอนน้องแล้วก็ตอนนั้นในระหว่างที่สอนเนี่ยคือไม่รับรู้ด้วยซ้ําไม่เคยรู้ด้วยซ้ําว่าคําว่าออทิสติกเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็วินาทีแรกเนี่ยพอเจอน้องปุ๊บนะคะครูบอกว่าครูเนี่ยเอาเงินไปคืนให้กับคุณแม่เลยค่ะเพราะว่าคุณครูบอกว่าคุณครูสอนไม่ได้จริงๆสั่งให้น้องเป่าน้ําน้องก็วิ่งรอบสระน้ําในลักษณะแบบนี้นะคะคือเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูณขณะนั้นค่ะซึ่งคุณแม่เองนะคะก็บอกว่าคุณครูพายุสอนต่อเถอะคุณแม่ไม่ซีเรียสเรื่องวิชาการเลยเอาแค่ให้ลูกของคุณแม่เนี่ยสนุกไว้ก่อนแล้วก็เน้นการออกกำลังกายคำนั้นเองค่ะทำให้คุณครูพายุรู้สึกว่าเฮ้ยมันลดความกดดันนะแล้วก็เริ่มที่จะแบบสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้กับน้องโฟมนะคะจนคุณครูพายุเนี่ยสามารถค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้นะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเปิดใจกับเด็กมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบไหนก็ตามค่ะคือเรื่องราวของน้องโฟมที่เป็นลูกศิษย์เด็กพิเศษคนแรกเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของครูพายุเปลี่ยนไปเลยค่ะเขามองว่าเฮ้ยเขาจะต้องแบบทำในด้านนี้เขาจะต้องสอนเขาจะต้องเรียนรู้เขาจะต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยการตัดสินใจบินไปที่ออสเตรเลียค่ะเพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเด็กพิเศษให้สามารถว่ายน้ำได้คือเรียนไปเรียนมานะคะเขาก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ตั้งใจว่าจะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยคือมาใช้กับเด็กไทยแล้วก็พัฒนาเด็กไทยให้สามารถแบบเอาตัวรอดได้จากการว่ายน้ำเป็นนี้ค่ะหัวใจของครูพายุก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะคะคือเขาก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาต่างๆเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันเรียนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปสอนใครแล้วใครล่ะที่มีความเสี่ยงมากที่สุดต่อการที่จะจมน้ำคำตอบที่ได้ก็คือเด็กหูหนวกเด็กตาบอดค่ะเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเวลาตกน้ำไปเขาจะตะโกนขอความช่วยเหลือไม่ได้ก็เลยตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือการไปเรียนภาษามือเพิ่มเติมโดยคุณครูพายุก็ได้ไปเจอกับสองสามีภรรยาที่เป็นคนหูหนวกนะคะแล้วก็ไปขอร้องเขาว่าช่วยสอนให้ผมหน่อยได้ไหมแลกกับการที่คุณครูพายุเนี่ยไปช่วยขายของให้กับสองสามีภรรยาที่เป็นคนหูหนวกนะคะประมาณ6เดือนด้วยกันทำให้ครูพายุเนี่ยได้ภาษามือกลับมาค่ะพอได้ความรู้ด้านภาษามือกลับมาปุ๊บก็ได้นำความรู้นี้เนี่ยมาสอนมาประกอบเข้ากับการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กที่มีภาวะหูหนวกค่ะส่วนในกลุ่มของเด็กตาบอดที่เป็นลูกศิษย์นะคะครูพายุก็บอกว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเด็กที่เขามีภาวะตาบอดมองไม่เห็นนะคะเขาจะกลัวน้ำมากกว่าเด็กกลุ่มคนอื่นๆนะคะครูพายุก็เลยใช้วิธีด้วยการที่ค่อยๆจับขาค่อยๆจับแขนค่อยๆจับลำตัวแบบสอนไปเรื่อยๆค่ะจนเกิดความไว้วางใจต่อกันและกันระหว่างคุณครูรวมถึงลูกศิษย์นะคะจนทำให้เด็กๆที่ตาบอดก็สามารถมาเรียนว่ายน้ำได้แล้วก็ว่ายน้ำเป็นในที่สุดครูพายุก็ยังบอกทิ้งท้ายนะคะว่าในห้วงชีวิตของเขาเนี่ย17ปีที่ผ่านมาที่เขาสามารถสอนลูกศิษย์6,000 คนที่เป็นเด็กพิเศษบ้างเด็กตาบอดเด็กหูหนวกบ้างเด็กออทิสติกบ้างให้สามารถว่ายน้ำเป็นได้ค่ะแล้วเขาก็พูดประโยคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเขาทุ่มเทมากจริงๆนะคือใจเขามันพลังมันยิ่งใหญ่มากจริงๆเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าทักษะ

ด้านกีฬาคือการมอบทักษะการเอาชีวิตรอดเพื่อเปิดโลกใบใหม่ให้กับน้องๆได้เติบโตอย่างปลอดภัยครับคือเราฟังแล้วเราก็ปลื้มใจเนาะคือมันไม่ใช่ใครก็ได้นะคุณผู้ฟังที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้17ปีในการสอนเด็กเหล่านี้ให้สามารถว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำได้เอาตัวรอดได้อะค่ะคือเขาต้องทุ่มเทมากจริงๆนะคะเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณครูพายุด้วยค่ะและใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากไปส่งกำลังใจให้กับคุณครูพายุด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าจะไปติดต่องานอยากจัดโครงการดีๆอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามหรือว่าติดต่อคุณครูพายุได้ผ่านทาง Facebook ที่เขียนเป็นชื่อภาษาไทยง่ายๆเลยค่ะครูพายุสอนว่ายน้ำค่ะก็ไปติดตามส่งกำลังใจให้กับคุณครูได้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆกันต่อค่ะ

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

กลับมาในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่2นี้มาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยคุณผู้ฟังคือทุกคนน่าจะเห็นตามภาพข่าวมาบ้างแล้วแต่ว่าอยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะตอนนี้อ่ะคือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนาะทุกคนน่าจะมีการโหลดเอาไว้หรือบางคนเนี่ยก็น่าจะหมดอายุหรืออะไรไปบ้างแล้วนะคะไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้เข้าไปใช้งานบ่อยคือมันมีในช่วงที่โควิด19แล้วหลายคนก็พอฉีดวัคซีนก็ต้องมีการเปิดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อจะยืนยันข้อมูลการฉีดวัคซีนของเราแล้วเรื่องราวนี้มันเกิดกับคนคนนึงค่ะที่เขาได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ของเขาให้ฟังว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือลบไปจากโทรศัพท์มือถือแล้วด้วยซ้ำแต่อยู่ๆวันนึงเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกับเพื่อนของเขาคุยกันตามปกตินะคะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องประเด็นของการฉีดวัคซีนแล้วก็ถามกันไปมาว่าเธอฉีดวัคซีนอะไรหรือว่าฉีดหรือยังฉีดของอะไรมาประมาณนี้นะคะจนทำให้เธอเกิดความสงสัยแล้วก็อยากจะกลับไปดูประวัติของตัวเองว่าฉันเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนอะไรมาบ้างในช่วงของโควิดนั้นนะคะพอกดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเธอก็ดาวน์โหลดมาใหม่เสร็จสรรพเรียบร้อยเธอก็ได้รู้เรื่องว่าเธอเนี่ยฉีดวัคซีนอะไรมาสำหรับช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วเธอก็ไปกดดูเมนูอื่นๆด้วยนะคะจนเธอไปพบกับข้อมูลที่น่าตกใจมากเป็นข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะว่าเธอเนี่ยเข้าไปรับการตรวจอุจจาระครั้งหนึ่งโดยมีอสม.และมีข้อมูลว่าเข้ารับการรักษาโดยการรับยา2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมกราคม1ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์1ครั้งโดยมีการระบุเพิ่มเติมรายละเอียดอีกค่ะว่าการรับยาแต่ละครั้งเนี่ยครั้งละ50เม็ดด้วยกันค่ะเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปเคยเข้ารับการรักษาอะไรแบบนี้เลยแล้วทำไมมันถึงขึ้นข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่มันเป็นข้อมูลแล้วก็การรักษาที่เป็นชื่อของเธอค่ะเรื่องนี้นะคะก็เลยมีการได้ไปสอบถามอสม.ซึ่งระบุว่าไม่ทราบเรื่องก่อนที่พยาบาลจะพยายามติดต่อกลับมาหาเธอพร้อมกับให้เหตุผลว่ามันคือการคีย์ข้อมูลผิดค่ะเจ้าตัวระบุแล้วก็ได้แจ้งกลับไปกับทางพยาบาลนะคะบอกว่าหากเป็นการคีย์ข้อมูลผิดจริงก็ขอให้มีหนังสือหรือเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรมาเพราะว่าเธอเองเนี่ยกังวลมากว่าประวัติการรักษานี้เนี่ยมันอาจจะไปปรากฏแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำประกันสุขภาพของเธอในอนาคตได้ค่ะพอมีการเรียกร้องไปนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นคือที่โดยตรงเลยนะก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมอะค่ะมีการอัปเดตโปรแกรมและข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพื่อแสดงข้อมูลการรักษาพยาบาลส่วนบุคคลให้ได้มากที่สุดซึ่งเจ้าตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมเองเนี่ยก็รับข้อมูลมาจากหลายๆหน่วยบริการเขาว่ามาอย่างนั้นแล้วก็นำข้อมูลเข้ามาสู่ระบบมือถือของผู้เข้ารับบริการหากประชาชนพบว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องก็สามารถไปแจ้งได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้เลยหรือว่าแอปจะลบข้อมูลหน้าบ้านให้แต่ข้อมูลหลังบ้านไม่ได้ลบนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยยังสามารถนำไปสืบสวนสอบสวนต่อได้ว่าหน่วยงานไหนบริการใดเป็นหน่วยที่เข้ามาบันทึกข้อมูลในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอะค่ะเพื่อให้เราสามารถนำไปตรวจสอบต่อได้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรขึ้นกันแน่เกิดจากเหตุการณ์คีย์ข้อมูลผิดที่พยาบาลแจ้งเธอมาหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ที่หลายคนกังวลและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปหลังจากนี้ค่ะส่วนใครที่พบเจอในกรณีแบบนี้อีกนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สปสช.หรือว่าติดต่อไปได้ที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเราก็ได้ค่ะเขาจะได้มีการเช็คดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากเหตุอะไรกันแน่ถึงทำให้เกิดข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็จะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆแต่ว่านำมาอัปเดตให้ทุกคนลองไปเช็คดูเนาะเผื่อใครที่แบบว่าไม่เคยเข้าไปเช็คเลยเนาะลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะว่ามันมีความผิดปกติเหมือนอย่างเคสนี้ที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันหรือเปล่าถ้าใครที่ไม่ปกติก็ไม่เป็นไรสบายใจได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักหน่อยไหมคะพักฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการค่ะ

นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

กลับมาในช่วงที่3ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะช่วงที่3นี้คุณผู้ฟังมาฟังเรื่องแบบเบาๆสบายๆกันบ้างดีกว่าเนาะเบรกที่แล้วแบบหนักหน่วงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็ตกใจนะคะช่วงที่3นี้มาดูกันค่ะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุหรือว่าบ้านไหนที่ไม่มีผู้สูงอายุก็ได้แต่ว่าเราอาจจะติดตามไว้เป็นความรู้นิดนึงเนาะเผื่อต่อไปวันใดวันหนึ่งข้างหน้าคนในครอบครัวเรากลายไปอยู่ในวัยในเจนของผู้สูงอายุขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะมีสาระความรู้เกี่ยวกับ5กิจกรรมง่ายๆที่เขาบอกว่าสามารถทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้ค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความอ่อนไหวเนาะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบทุกคนก็จะบอกว่าคนผู้ที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุอ่ะก็จะเหมือนกลับไปเป็นเด็กทารกหรือว่าเด็กเล็กๆอีกครั้งนึงเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวได้ในวัยแบบนี้เขายังสามารถยิ้มได้และมีความสุขอยู่ค่ะ5วิธีง่ายๆเลยค่ะวิธีแรกคือการพูดคุยและรับฟังชวนคุยเรื่องราวในชีวิตรับฟังความตั้งใจว่ามุมมองของผู้สูงอายุที่บ้านเราเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะทำอะไรเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนในช่วงบั้นปลายคือพูดคุยกับเขาให้เยอะอะค่ะทำให้เขารู้สึกว่ามีคนรับฟังและตัวเขายังมีคุณค่าอยู่ก็อย่างที่เราบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่สมัยนี้เนาะเขาก็จะแบบน้อยง่ายขี้น้อยใจเราก็ลูกหลานก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็อาจจะเกิดภาวะแบบนี้ได้ง่ายๆก็ลองเปิดโอกาสหาเวลาในการไปพูดคุยแล้วก็รับฟังความต้องการของผู้สูงอายุดูได้นะคะ2ค่ะจัดกิจกรรมแบบรับประทานอาหารร่วมกันเขาบอกว่าบนโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพูดคุยกันได้แล้วมันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวที่จะมานั่งเปิดใจสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นถามสารทุกข์สุขดิบถามความสุขความทุกข์แก่กันประมาณนี้นะคะก็ใช้เวลาในช่วงของการรับประทานอาหารด้วยกันบ่อยๆก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเขารู้สึกดีขึ้นวิธีที่3ค่ะพาผู้สูงอายุไปเดินเล่นหรือว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทำกิจกรรมเบาๆที่เหมาะสำหรับในวัยของผู้สูงอายุอย่างเช่นการพาไปเดินเล่นนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วหรือว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนาะก็เห็นหลายๆคนกลับบ้านแล้วก็พาผู้สูงอายุไปวัดไปวาไปทำบุญร่วมกันหรือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ใครที่วัยแบบเก่าๆหน่อยอาจจะพาไปนั่งคาเฟ่หรือไปที่ไหนก็ได้นะคะที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาได้เคลื่อนไหวเขายังได้ออกไปเจอโลกอยู่บ้างบางทีการที่เขาอยู่แต่ในบ้านมันก็อาจจะเป็นการสะสมความเครียดในกลุ่มผู้สูงอายุได้ค่ะ4ค่ะคือทำกิจกรรมที่ชอบด้วยกันอย่างเช่นชวนกันไปรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ฟังเพลงดูหนังกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นการสร้างความสุขมันเป็นการกระตุ้นความสุขจริงๆไม่ว่าวัยไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่วัยแค่ผู้สูงอายุนะคะในวัยทำงานหรือกลุ่มที่มีความเครียดถ้าเกิดว่าเขาได้ทำกิจกรรมที่มันผ่อนคลายมากขึ้นก็อาจจะทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจของเขาดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะถ่ายรูปเก็บความทรงจำของครอบครัวเอาไว้บันทึกช่วงเวลาดีๆไว้เป็นความทรงจำเพื่อส่งต่อความรักเนี่ยผ่านทางภาพถ่ายคนแก่ๆเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลเนาะพอบางทีลูกหลานไปทำงานสิ่งที่จะอยู่กับผู้สูงอายุก็คือรูปภาพหรือว่าความทรงจำต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขานะคะก็พยายามถ่ายรูปครอบครัวกันเยอะๆมันอาจจะทำให้เขารู้สึกอุ่นใจแล้วก็ยิ้มได้ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพที่มีความสุขเหล่านี้ก็สามารถเติมเต็มความสุขแล้วก็เติมเต็มรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุได้แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองนำไปปรับใช้ดูบ้านยิ่งบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุยิ่งเราต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะลดปัญหาแล้วก็ลดช่องว่างต่างๆยิ่งประเทศไทยเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเยอะมากแน่นอนแต่คนกลุ่มนี้เขาจะอยู่ยังไงให้มีศักยภาพและมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีขึ้นได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสังคมครอบครัวของแต่ละครอบครัวนั้นด้วยว่าจะมีเวลาใส่ใจผู้สูงอายุมากน้อยแค่ไหนนี่เป็น5วิธีง่ายๆค่ะคุณไม่ต้องมีเวลามากก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำได้5ข้อนี้ครอบครัวของคุณก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนก็แล้วแต่ค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันไปวันนี้ฟังเพลินๆกันไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะพบกับดีเจพี่ต๋องพบกับดีเจแนนัทนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความหมายแล้วก็ใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรือกำลังเหนื่อยหน่ายกำลังเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่ก็กลับมาเติมเต็มพลังกายพลังใจกันได้ใหม่กับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกับทีมงานสวทรนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบการณ์นิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวเราพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ค่ะทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองจะนำข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะคะจนถึงเวลา 18:30 น.ค่ะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการขณะนี้เวลา 18:13 น.กับการติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569เดือน8นะคะของปีปฏิทินสากลนะคะก็ย่างเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ฟังเหลืออีก4เดือนเศษๆก็จะได้เตรียมเขาดาวนะคะเฉลิมฉลองปีใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะคะอีกไม่กี่เดือนแล้วเราก็จะได้ทักทายปีพุทธศักราช2570กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองขอเชิญชวนร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปี2569จะเป็นครั้งที่2นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะที่วัดเวลุวนาราม

ไทยการแสดงนาฏศิลป์ชื่อชุดน้อมส่งแม่แห่งแผ่นดินสู่สวรรคาลัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านในวงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจากนั้นก็ชมนิทรรศการต่างๆภายในงานกันด้วยนะคะจากนั้นเวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีจะเป็นพิธีทางศาสนาค่ะ10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาเป็นกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายท่านผู้ฟังขาในช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาก็จะเป็นกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอต่อจากภาคเช้านะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญจิตตภาวนาออนไลน์กับศูนย์กลางการจัดกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นค่ะในเวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาก็เป็นพิธีปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้นะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา 9:30 น.ที่วัดเวลุวนารามตำบลในวงเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะ11สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังเชิญชวนกันค่ะก็ตอนนี้เราก็มาต่อกันด้วยรายงานอากาศนะคะมาดูข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะออกประกาศเมื่อเวลา 17:00 น.เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้ไปจนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะเรามาดูค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นอย่างไรกันบ้าง18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะคะและวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นรายงานอากาศนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศนะคะเมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมานะคะมาดูในภาคอื่นๆกันบ้างบ้านเราทราบแล้วล่ะว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่คือตกหนักแค่จังหวัดเดียวคือระนองนะคะแต่ในแถบภูมิภาคทะเลอันดามันนี่คือจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่นะคะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่นะคะมาดูคลื่นลมกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขณะนี้เวลา 18:20 น.เราไปต่อกันด้วยข่าวสารที่จังหวัดระนองกำลังจะมีขึ้น

0: ในเร็วๆนี้นั่นคือระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะคะคือในกิจกรรมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดเทศกาลดนตรีฟรีเฟสติวัลแห่งภาคใต้ที่จะพาทุกท่านมาร่วมสร้างความทรงจำสุดมัน2วันเต็มที่จังหวัดระนองนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะมี2วันด้วยกันคือวันที่14สิงหาคมก็จะมีนะคะเช่นบอดี้สแลมนะคะสำหรับแฟนของคุณตูนนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายวงด้วยกันในวันที่14สิงหาคมนี้ก็จะมีนะคะศิลปินมาให้ท่านได้เกาะติดขอบเวทีกันเลย15สิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะงานนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองก็ย้ำเลยว่าเตรียมตัวให้พร้อมชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาสนุกไปด้วยกันนะคะในงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังก็ขอชวนชวนกันตอนนี้หลายๆคนก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับที่จะไปร่วมงานกันนะคะและสำหรับในงานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็จะมีนะคะสำหรับในสุดยอดนะคะของทุกเจนเลยในจังหวัดระนองนะคะเทศกาลดนตรีครั้งนี้เป็นความสุขของทุกเจนแล้วก็เตรียมพบกับยอดวงดนตรีเยาวชนจังหวัดระนองกันด้วยค่ะเช่นเมสกิลนะคะแล้วก็จะมีวงเพชรพิชัยไดมอนด์สตรีทนะคะ2วันนะคะท่านผู้ฟังวันที่14สิงหาคมก็ตรงกับวันศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์ที่15สิงหาคมก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆวงดนตรีเยาวชนจังหวัดระนองนะคะที่จะได้แสดงบนเวทีเพื่อส่งพลังใจให้น้องๆก้าวต่อไปในวงการดนตรีในงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะสนุกให้สุดขอบฟ้านะคะทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะย้ำตรงนี้กับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง14ถึง15สิงหาคมที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้บูรณาการหลายหน่วยงานตรวจสอบโกดังต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรและพบสินค้าจำนวนมากอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาที่ไปและเอกสารการนำเข้ากันด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4โดยชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ได้บูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติภัยแทรกซ้อนกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรด่านศุลกากรชุมพรฝ่ายปกครองอำเภอท่าแซะและสถานีตำรวจภูธรท่าแซะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังนะคะก็ได้มีการดำเนินการขอหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายกันและผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็พบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดด้วยกันนะคะประกอบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศถังบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบนะคะโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่นั้นมีต้นทางมาจากประเทศจีนค่ะและในขณะเดียวกันเจ้าของสถานประกอบการก็ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนับสินค้าตรวจสอบเอกสารนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดกันด้วยและถ้าหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายการหลีกเลี่ยงภาษีและการกระทำผิดที่ อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและถ้าว่ามีความคืบหน้าในการตรวจสอบก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบกันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาติดตามข่าวสารตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการยกระดับการเฝ้าระวังในช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำหน่วยงานจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มน้ำป่าไหลหลากไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยยกระดับการเฝ้าระวังในช่วงวันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่6สิงหาคมนี้นะคะหลังพบแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงก็ให้เตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทาง EMS หลักและสำรองตรวจสอบไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงทบทวนแผนสำรองบริการเตรียมทีมแพทย์และสาธารณสุขดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดกันด้วยมาดูรายละเอียดตรงนี้กันค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะที่มีการเตรียมพร้อมนะคะในจังหวัดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมดินถล่มน้ำป่าไหลหลากกันในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยว่าขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน2จังหวัดได้แก่จังหวัดพะเยาและจังหวัดยะโสธรค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะที่มีการเฝ้าระวังสูงเป็นพื้นที่สีส้มแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและจังหวัดระนองนะคะทางนี้ก็ได้ประเมินสถานการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากการพยากรณ์อากาศพบว่าในช่วงวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้ความเสี่ยงจะทรงตัวหรือลดลงชั่วคราวแต่พื้นที่ภูเขาก็ยังคงระวังดินอิ่มน้ำช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกอบกับในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ EMS หรือการรีเฟอร์หรือการส่งต่อผู้ป่วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานนะคะว่ามีสถานพยาบาลต้องหยุดให้บริการหรือระบบไฟฟ้าน้ำและออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างใดรวมถึงยังไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายแพทย์สมฤกษ์ก็ได้กล่าวนะคะว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ป่วยทุกคนก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือตรงนี้กันนะคะเช่นยืนยันความพร้อมของสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ทั้งสายหลักและสายสำรองรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงจากนั้นค่ะก็ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการยกระดับการเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่3ถึง4สิงหาคมนี้พร้อมทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมและทีมสุขภาพจิตนะคะและในการเตรียมความพร้อมอีกแผนหนึ่งคือติดตามและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนสตรีตั้งครรภ์ผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่เสี่ยงก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะเช่นจังหวัดพะเยาและจังหวัดยโสธรก็ได้ติดตามสถานการณ์สถานบริการกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงชุมชนที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่ภูเขาในภาคเหนือได้เฝ้าระวังความเสี่ยงถนนถูกตัดขาดนะคะเนื่องจากดินถล่มและเส้นทาง EMS หรือการส่งต่อผู้ป่วยหรือรีเฟอร์นะคะที่อาจจะล่าช้าหรือถูกตัดขาดฉับพลันนะคะเช่นที่จังหวัดจันทบุรีตราดและจังหวัดระนองค่ะได้เฝ้าระวังสถานการณ์ที่ตั้งอยู่ในที่อยู่ใกล้เชิงเขารวมทั้งเส้นทางส่งต่อผู้ป่วย ข้ามอำเภอขณะที่ภาคอีสานตอนบนก็ได้เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนและผู้ต้องรับยาต่อเนื่องกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังกับรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสราได้ใหม่นะคะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นกับรอบวันทันข่าวทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะร่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวท.ระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31 มีนาคม 2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28 กันยายน 2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28 กันยายน 2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
5: รับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้ง2คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว7ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทำชำเราแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม
5: ่ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับ
3: แล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี้ครับ
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินนายอัสดางหรือบอลและนายชัชนันหรือฟุกขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันฝังซ่อนเร้นและทำลายศพและอีกหลายข้อหาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง3รายเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮะหลุนโซโล่โดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
5: นายชูศักดิ์ประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮะหลุนโซโล่ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมอำเภอกันทรารมและที่ว่าการอำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความส

0: บาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
1: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
2: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
3: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนารุมนอุดมพรรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
5: าตรการช่วยลดค่าครองชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบ

0: านศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมบรรทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ได้เงินฟรีด้วยได้ที่ในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรฮุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริม การจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยกับอภิสราคงมณี
1: สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของร่วมสร้างประเทศไทยเราจะเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ 19:33 นกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังนะคะในช่วงเวลาตรงนี้จนถึงเวลา 20:00 นเรามาเตรียมตัวเทียบเวลา 20:00 นพร้อมๆกันและก่อนหน้านี้เราก็มาฟังข่าวสารต่างๆนะคะที่รายการร่วมสร้างประเทศไทยอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนำมาฝากกันเอ๊ะมีข่าวสารอะไรกันบ้างนโยบายของรัฐบาลที่ลงเข้าสู่ประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังจะดำเนินการหรือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ในเวทีโลกเรามีบทบาทอย่างไรสายตาชาวโลกเขามองเราอย่างไรนะคะในเรื่องบทบาทต่างๆเหล่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะสำหรับหลายๆท่านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้บางท่านก็บอกว่าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ต้นๆเดือนกันเลยหรือกลางเดือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มวันแรกกันแล้วสำหรับเดือนสิงหาคมก็ใช้ให้หมดกันด้วยซึ่งบางท่านก็อาจจะมีเศษเล็กเศษน้อยนะคะหมายถึงว่าอ่ะในช่วงวันสุดท้ายนี่บางท่านก็เมื่อวานนะคะวันที่31กรกฎาคมก็มีเหลือเศษเป็นหลักหน่วยแล้วก็หลัก10ก็มีนะคะคือมี200กว่าบาทนิดๆค่ะยังไงนะคะก็วางแผนบริหารจัดการกันให้ดีใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่ตรงนี้กันเลยนะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ได้มีนะคะในหลายกิจกรรมหลายนโยบายทีเดียวนั่นคือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองแล้วก็60/40นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเนื่องจากว่าค่าพลังงานมีความผันผวนทำให้วัตถุดิบต่างๆนะคะในระบบการผลิตนั้นมีราคาที่ขยับสูงขึ้นนั่นเองทางรัฐบาลก็ได้ลงเข้ามาสนับสนุนตรงนี้กันซึ่งเมื่อท่านก็มองว่าแค่พันบาทนี่ก็สามารถที่จะใช้อะไรได้เยอะทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังขาค่ะแล้วก็สำหรับบางท่านก็บอกว่าเก็บไว้นะคะสำหรับซื้อข้าวปลาอาหารบางท่านก็บอกว่าเอาไว้สำหรับรับประทานอาหารมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นกันก็แล้วแต่ค่ะซึ่งบางท่านก็ที่ค้าขายกันอยู่ก็จะเอาสิทธิ์ตรงนี้ล่ะไปซื้อสินค้าแล้วก็มาขายมาจำหน่ายกันนะคะก็จะทำให้ได้ลดค่าใช้จ่ายไปมากทีเดียวนะคะจากราคา100บาทนี่เราก็ซื้อแค่40บาทลงทุนแค่40บาทแล้วก็นำมาจำหน่ายกันค่ะยังไงนะคะวันนี้วันแรกกันก็ใช้สิทธิ์นะคะให้หมดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าจะไม่นำมาทบยอดในเดือนถัดไปนะคะทบในเดือนถัดไปกันสิงหากันยาเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะคะสำหรับมาตรการนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่3กันแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้และขณะเดียวกันค่ะอภิสราก็ดูข่าวนะคะในเรื่องของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้ขับเคลื่อนตรงนี้กันโดยกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนและค่าครองชีพซึ่งในช่วงที่ผ่านมาของจังหวัดระนองนะคะก็ถือว่าในปีงบประมาณ2569นี้ไม่ได้ในกิจกรรมนี้ทุกจังหวัดนะคะก็เลือกมาที่ระนองแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตอนนี้ก็กิจกรรมก็กำลังเกิดขึ้นที่อุดรธานีกันนะคะซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้เลือกนะคะว่าในปีนี้นี่จะมีจังหวัดไหนกันบ้างท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 19:36 นาทีอภิสราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ในเรื่องของการทำงานในต่างประเทศบางท่านก็มีข้อกังวลว่าเอ๊ะเราจะถูกหลอกไหมถ้าว่าจะให้มั่นใจจะให้ชัวร์กันเลยนะคะนั่นคือจะต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานได้เลยหรือที่สำนักงานจัดหางานในจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับในส่วนของจังหวัดระนองนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็จะอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดระนองนะคะก็จะอยู่อาคารใกล้เคียงกันเลย ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดระนองไปนะคะแล้วก็จะเป็นกกต.ประจำจังหวัดระนองนะคะแล้วก็อาจจะเลี้ยวขวาไปนิดนึงนะคะจะเจอสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ต่อด้วยสำนักงานจัดหางานกันนะคะค่ะในเรื่องนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งนะคะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็เร่งสอบเอาผิดบริษัทที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือบริษัทเถื่อนนั่นแหละหลอกแรงงานไปต่างประเทศแล้วก็ได้มีการนำเอาข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยกันมาดูตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังคะร้อยเอกหญิงภัทรดาทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากนะคะว่าล่าสุดเลยล่ะค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดและดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแรงงานไปทำงานในต่างประเทศแล้วนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจะพาไปทำงานได้นะโดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังมาฟังกันนะคะว่า5วิธีนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมี5วิธีเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะกรมการจัดหางานนะคะก็จะต้องจัดส่งไปเองหรือว่าบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานเอาละค่ะเพื่อป้องกันนะคะว่าเอ๊เราจะถูกหลอกลวงไหมอ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานก่อนที่จะโอนเงินหรือดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับไปเลยท่านผู้ฟังว่าบริษัทจัดหางานที่เรากำลังติดต่ออยู่นี่ล่ะถูกต้องหรือจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ท่านอยู่หรือที่กรมการจัดหางานนะคะในส่วนกลางนะคะให้ตรวจสอบตรงนี้กันก็เป็นการสร้างความมั่นใจกันด้วยเกิดส่งไปนี่บางครั้งนะคะก็อาจจะเคว้งคว้างอยู่ที่สุวรรณภูมิหรืออาจจะไปเคว้งคว้างอยู่ตรงสนามบินของประเทศนั้นกันนะคะก็อาจจะมีการเรื่องของการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายก็จะมีหลายเรื่องหลายราวทีเดียวนะคะก็อาจจะทำให้เรานี่สูญเสียเงินไปเปล่าๆนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็ได้ย้ำเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางธรรมชาตินอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยสำคัญทีเดียวคือเราอยู่ในประเทศเรานี่ก็อิสระเสรีทีเดียวนะคะแต่ถ้าว่าเราออกนอกประเทศนะคะก็จะมีหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็กลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะตรงนี้ยังไงนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงเริ่มต้นของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเราจะเดินไปด้วยกันสำหรับนโยบายต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลประชาชนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าว่าท่านได้ติดตามนะคะในเรื่องของสถานการณ์นะคะอุทกภัยมีผู้ประสบภัยในพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้ลงเข้าไปช่วยเหลือในขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีความห่วงใยตรงนี้นะคะก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ละจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมในมาตรการต่างๆนะคะดูแลประชาชนกันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ในส่วนของ ในระดับภูมิภาคเพราะว่าในการเตือนภัยตรงนี้ก็จะมีภาคใต้นี่คือจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมการกันอยู่นะคะในเรื่องของการบริการทางการแพทย์ต่างๆถ้าว่าเกิดมีกรณีฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของ EMS นะคะหรือว่าการรีเฟอร์การส่งต่อผู้ป่วยนี่ก็จะได้มีการซ้อมแผนมีการเตรียมการในเรื่องยุกยาเรื่องเวชภัณฑ์ต่างๆเรื่องบุคลากรทางการแพทย์กันด้วยตอนนี้สถานการณ์ต่างๆถึงแม้ว่าจะเกิดกับปัญหาอุทกภัยกันแล้วแต่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขกันนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกในตอนนี้มีการยกระดับเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงตั้งแต่วันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะซึ่งกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะก็ได้แจ้งทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงสำคัญ5ความเสี่ยงนั่นคือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงกันด้วยตอนนี้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของอำเภอกระบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ประสบเหตุน้ำท่วมบ้านประชาชนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองหรือปภ.ระนองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมายกันต่อไปด้วยนะคะในเรื่องของมาตรการเรื่องของงบประมาณต่างๆในเรื่องของการเยียวยาตรงนี้กันค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าการเตรียมความพร้อมจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มน้ำป่าไหลหลากดังที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6สิงหาคมในการสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของให้สำรวจเส้นทาง EMS หรือว่าการส่งต่อผู้ป่วยหลักและสำรองตรวจสอบไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงน้ำยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อยต้อง72ชั่วโมงอย่างน้อยๆเลยนะมีการทบทวนแผนสำรองบริการเตรียมทีมแพทย์และสาธารณสุขดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญดังที่อภิสราได้เกริ่นกันไปนะคะว่ามีจังหวัดระนองของเราด้วยนะคะโดยพื้นที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสำคัญเลยนั่นคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและจังหวัดระนองค่ะตอนนี้ก็ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง6สิงหาคมนี้นะคะในเรื่องของพื้นที่ที่จะต้องระวังนะคะว่าจะมีนะคะเหตุเกิดขึ้นไหมในเรื่องของดินโคลนถล่มนะคะหรือว่าน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ได้มีการนะคะเตรียมในเรื่องของการให้บริการระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนนะคะมีการตรวจสอบว่าขัดข้องอย่างใดรวมถึงไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางนะคะเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่สามารถดูแลเองได้เลยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็ทีมแพทย์แต่ละจังหวัดก็สามารถดูแลแล้วทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แจ้งให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะมีข่าวนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งข่าวแต่ว่าเราช่วยกันหูเป็นตาก็ดีนะท่านผู้ฟังข่าวนี้ที่นครศรีธรรมราชนะคะตำรวจทางหลวงนครศรีธรรมราชได้สนธิกำลังตรวจตราคนเข้าเมืองและสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ตรวจสอบรถบรรทุกกึ่งพ่วงมาจากประเทศจีนหลังพบขับออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตและเข้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเดินทางนะคะแล้วก็มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายและผลักดันออกนอกพื้นที่ค่ะมาดูรายละเอียดสักนิดนึงตรงนี้พันตำรวจโทปิยพรเรียนสุดสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครศรีธรรมราชร่วมกับตำรวจทางหลวงคนเข้าเมืองและผู้ตรวจการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบรถบรรทุกกึ่งพ่วงจากประเทศจีนจำนวน5คันค่ะภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ารถบรรทุกดังกล่าวขับออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตและได้ เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายก่อนสั่งให้รถบรรทุกทั้ง5คันออกนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านการขนส่งระหว่างประเทศกันด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าในสื่อสังคมออนไลน์นี่ก็ช่วยในการตรวจตราตรงนี้กันนะคะก็เลยทำให้มีการจับกุมนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ในข่าวที่ออกมานะคะบอกว่ามุ่งที่จะลงไปยังภาคใต้ตอนล่างนะคะเพื่อรับซื้อทุเรียนและมังคุดกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตก็เริ่มทยอยในส่วนของระนองเดือนนี้ก็ถือว่ามี2กันแล้วนะคะสำหรับการเก็บเกี่ยวทุเรียนกันค่ะเกษตรกรกระดูกสันหลังของชาติรัฐบาลหาทางเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวให้กับชาวนาไทยก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะคะไม่ใช่เฉพาะการช่วยเหลือเฉพาะชาวนาอย่างเดียวช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยมันสำปะหลังยางพารานะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทำในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะทางรัฐบาลก็ได้เข้าไปช่วยเหลือตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ6แปลงในพื้นที่ปลูกข้าวรวม95ไร่นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงไปที่แปลงสาธิตการผลิตข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางเดิมบางนางบวชนะคะท่านผู้ฟังตำบลนางบวชและอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็สำหรับในการทดลองตรงนี้นะคะมี6แปลงปลูกข้าวรวม95ไร่เป็นไรเบอรี่58ไร่และข้าวขาวพื้นนุ่มนะคะชื่อว่าข้าวขาวพื้นนุ่ม37ไร่แล้วก็รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สุพรรณบุรีกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะคะว่าในปัจจุบันนี้แหละรัฐบาลก็ได้หาแนวทางเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวให้กับพี่น้องชาวนาไทยมีมาตรการและนวัตกรรมสำคัญหลายด้านนะคะเช่นการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อลดการใช้แรงงานและสารเคมีปรับปรุงพันธุ์ข้าวพัฒนาและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีที่ทนแล้งเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการการจัดระบบชลประทานและสระน้ำในไร่นาเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลผลิตกันด้วยเรามาคุยกันเรื่องน้ำกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ระบบชลประทานไปถึงนี่ก็ถือว่าก็จะได้รับตรงนี้นะคะในเรื่องของการจัดสรรน้ำการบริหารจัดการน้ำโดยโครงการชลประทานในจังหวัดที่ท่านอยู่กันแต่ถ้าว่าผู้ที่อยู่นอกเขตชลประทานนี้ล่ะเป็นอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัดนี้เขาก็จะลงไปในพื้นที่สำหรับพี่น้องเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องมีบ่อกักเก็บน้ำตรงนี้นะคะก็ยังไงถ้าว่าสนใจนะคะเพราะว่าบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำนะคะในการกักเก็บน้ำนี่มีความสำคัญทีเดียวเพราะว่าเป็นที่พื้นที่ที่น้ำนะคะทางมานี่ไหลเร็วนะคะแล้วก็ในการเก็บกักนี่ก็อาจจะได้น้อยแต่ถ้าว่าเรามีบ่อก็ถือว่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้กันได้นะคะแล้วก็จากการที่ทราบมาคือว่าถ้าว่ามีการขุดบ่อขุดสระตรงนี้แล้วนี่ดินก็จะไม่เอาออกจากพื้นที่ของท่านนะคะก็เก็บไว้ตรงนั้นละเพื่อที่จะไม่ให้ในพื้นที่ตรงนั้นเสียไปถ้าว่าเกิดต่อไปเราเปลี่ยนใจที่จะไม่มีบ่อมีสระนี้แล้วก็สามารถเอาดินตรงนั้นมาฝังกลบกันได้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็สามารถสอบถามกันได้ในแต่ละจังหวัดสถานีพัฒนาที่ดินตอนนี้ก็ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้กันอยู่เอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเจอกันใหม่เสาร์หน้านะคะในช่วงเวลา 19:30 น.จนถึงเวลา 20:00 น. ทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz วันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุติตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวมัฒนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์ พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงและสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในวันเดียวกันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชย์เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัสเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโรกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมการจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ

0: ล้วเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วไหลของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหลสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21 18 11 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกWorld Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโอจิโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พาร์73สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมิโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของรายูแฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์69สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬาAll in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา Asian Game ครั้งที่20 Aichi Nagoya 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026แอมบาสเดอร์เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่นักกีฬารวมถึงเตรียมจับมือกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักกีฬาไทยสำหรับใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันจะออกอากาศผ่าน NBT T Sport 7 MCOT HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี PPTV Monomax Sport และ AIS Play เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันนอกจากนี้เอเชียนเกมในครั้งนี้ยังได้มีการบรรจุชนิดกีฬาใหม่6ชนิดได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง

0: ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโซซาเลอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงแดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวให้ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงแดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าวอาร์เซนอลรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
3: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
1: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัส

0: สอบก่อนโอน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำนวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแต่ว่าก็ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวอะไรต่อเนื่องก็บอกกล่าวกันมาได้เพราะว่าเนื้อหาในการนำเสนอของเราในข้อที่จะหลากหลายนะครับจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศมิติต่างๆได้มากมายนะครับเพราะว่านานๆถึงจะมีวรรณกรรมยาวๆมาผ่านตรงนี้กันนะครับหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj ก็บุญจับตัดย่อมา2ตัวนะพิมพ์ b boy j j pan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย wa สกอสานนั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันแล้วนะครับถึงขนาดถ้ามันมีคำถามก็ถามมาได้นะครับเราจะหาคำตอบให้หรือเป็นส่วนอื่นๆที่อยากจะให้มาเล่าเสริมหรือว่ามาเล่าแทรกก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องเกรงใจกันเลยทีเดียวนะวันนี้มีจดหมายใบน้อยนะครับจากคุณท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะเขียนมาจากเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพเรานี่เองนะครับแต่ว่าเหตุที่หยิบจดหมายฉบับนี้มาอ่านในรายการก็เพราะว่าเขียนมาน่ารักมากนะครับสมกับที่เป็นแฟนรายการจริงๆบอกว่าตัวของคุณกัลยาณีนั้นฟังอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ถือศีลรักษาศีลอยู่ที่วัดสวนแก้วนะแต่จากการที่รักษาศีลอยู่นี่เวลาเปิดวิทยุฟังก็ต้องฟังอย่างตั้งใจเพราะว่าเปิดได้แค่เบาๆถ้าหากว่าเปิดดังไปแล้วกลัวว่าจะไปรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะให้รายการนำเสนออะไรด้วยนะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นแบร์เซียนขับมาเข้ารบกับเต็งจิวกงนะรบกันพักหนึ่งเต็งจิวกงก็ได้ตีด้วยกระบองถูกแบร์เซียนตกลงมาจากหลังม้าก็เลยจับตัวได้นะให้ทหารมัดเอาไว้พอจับตัวได้ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองพาตัวของแบร์เซียนนั้นไปให้เกียงจูแยแบร์เซียนนั้นยืนเฉยอยู่ไม่ได้มีการคำนับอะไรกับเกียงจูแยเลยเกียงจูแยก็เลยถามแบร์เซียนบอกว่าท่านนี่เป็นข้าศึกเสียทีถูกเราจับแล้วเนี่ยโทษถึงตายเหตุใดถึงไม่คำนับเราเล่าแบร์เซียนได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเรากับท่านเป็นคนข้าศึกกันจะต้องการอะไรที่ต้องมีการคำนับกันแล้วก็ไม่คำนับกันอย่างนั้นหรือเมื่อท่านจับเราได้ท่านก็จะฆ่าเราเสียแต่ถ้าเราจับท่านได้เราก็จะฆ่าท่านเสียเหมือนกันจะถามไปทำไมให้ป่วยการโอ้โหเกียงจูแยพอได้ฟังก็โกรธก็เลยให้ทหารเอาตัวของแบร์เซียนไปฆ่าเสียและเมื่อขณะฟันแบร์เซียนลงนั้นจะได้สะเทือนคมดาบนั้นหาไม่ได้ขันฟันลงแล้วตัวแบร์เซียนก็สูญหายไป หามีร่างกายอยู่ในที่นั้นไม่ล้ำจงกวดเห็นเป็นประหลาดก็เอาความมาบอกกับเกียงจูแยให้ทราบเกียงจูแยพอได้ฟังก็ตกใจก็พาพวกทหารทั้งปวงออกมาดูเห็นแบเซียนอยู่ที่นั่นจึงให้เอาผ้าชุบน้ำมันยางพันตัวของแบเซียนพอพันรอบแล้วก็เอาฟืนมาสุมเผาเสียพอเปลวเพลิงพุ่งขึ้นแบเซียนก็ไปตามเปลวเพลิงแล้วก็ร้องเยาะเย้ยบอกว่าท่านอยู่เถิดเราจะไปแล้วแล้วแบเซียนก็ลอยไปพอถึงค่ายก็เล่าให้กับอินเฮาฟังทุกประการทีเดียวทั้งฝ่ายเกียงจูแยและทหารทั้งปวงเห็นแบเซียนหนีไปตามเปลวเพลิงดังนั้นต่างคนก็คิดเสียน้ำใจพากันกลับมาที่อยู่จึงให้ประชุมทหารพร้อมกันแล้วก็ปรึกษาโดยการศึกที่จะทำต่อไปว่าใครเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะเอาชัยชนะอินเฮาได้เอียวจิ้งก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าสงสัยนักด้วยตรามีฤทธิ์อันนี้ที่อินเฮาถือเดิมทีอยู่ในถ้ำโทหุยเป็นตาของกงเสงจูเหตุใดอินเฮาจึงเอามาได้คงจะต้องไปถามกงเสงจูดูให้ได้รู้เหตุผลแล้วก็จะไปหาหุนตงจูที่เขาจงลำสัวขอยืมแว่นแก้วส่องดูว่าแบเซียนมีความรู้สิ่งใดจึงหนีไปตามเปลวเพลิงได้เกียงจูแยก็เห็นชอบด้วยเอียวเย็นก็คำนับลาเกียงจูแยแทรกแผ่นดินไปถึงเขากิวเขียนสัวเมื่อไปถึงก็คำนับกงเซงจูแล้วก็เข้าไปในถ้ำโทหุยกงเซงจูก็ถามเอียวเจียนบอกว่าเราให้คนสามศีรษะหกมือชื่อว่าอินเฮาไปช่วยเกียงจูแยทำศึกกับเมืองจิวโขเป็นอย่างไรบ้างล่ะสำเร็จศึกแล้วหรือยังไงเอียวเจียนก็เลยบอกว่าศึกให้ท่านอินเฮาไปช่วยนั้นก็ดีแล้วล่ะแต่อินเฮาหาได้ช่วยเหมือนกับที่ท่านว่าไม่กลับไปตีเบืองไซกีแล้วก็ได้รบกับเกียงจูแย่โอ้โหกงเสียงจูพอรู้ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจีนบอกว่า ไออินเฮามันทำเหตุซะแล้วเมื่อจะไปก็ให้สัตว์ปฏิญาณต่อเราเราจึงได้ให้ของวิเศษไปควรหรือกลับมาทำดังนี้ถ้ารู้ถึงง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนก็จะติโทษเราได้ท่านกลับไปก่อนเถอะแล้วเราจะไปว่ากล่าวอินเฮามันเองถ้ามันไม่ฟังคำเราเราจะฆ่ามันซะเองเอี่ยวเจินพอได้ฟังดังนั้นก็คำนับลากงเสงจูแล้วก็ไปยืมแว่นแก้วที่หุนตงจูแล้วก็กลับไปที่เมืองไซกีแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ดีใจจึงว่ากับเอี่ยวเจินบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจงไปคุมทหารออกล่อแบเซียนให้ออกมารบแล้วจึงเอาแว่นส่องดูจะได้รู้กำเนิดของแบเซียนพอรุ่งขึ้นเอียวเจียนก็คุมทหารออกจากเมืองไปถึงค่ายของอินเฮาก็ร้องเรียกบอกว่าแบเซียนจงออกมารบกับเราแบเซียนพอได้ฟังดังนั้นก็ยกทหารออกมาจากค่ายเอียวเจียนก็ส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงโคมของเทวดามาเกิดเป็นแบเซียนแล้วเอียวเจียนก็เข้ารบ กับแบเซียนได้สัก 2-3 เพลงเอียวเจียนก็ยกธงยาทัพกลับเข้าเมืองแบเซียนก็กลับเข้าค่ายเอียวเจียนครั้นมาถึงจึงบอกเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงดับมาเกิดเป็นแบเซียนเกียงจูแย่จึงบอกว่าไฟตะเกียงมาอยู่3แห่งที่ถ้ำเหียนโตตงแห่งหนึ่งที่ยกคือเก๋งแห่งหนึ่งที่เขาเหลิงจิวซัวแห่งหนึ่งถ้าเป็นแห่งใดหารู้ไม่ท่านจงรีบไปดูให้รู้ว่าไฟตะเกียงแห่งไหนกันแน่แล้วเราจะได้คิดการต่อไปเอียวเจียนก็รับคำแล้วก็แทรกแผ่นดินไปสืบตามที่ถ้ำยกคือเก๋งแล้วก็ถ้ำเหียนโตตงปรากฏว่าทั้งสองถ้ำนั้นไฟตะเกียงโคมยังคงตามติดอยู่แล้วก็ไปที่เขาหลงจิวสัวเห็นเหยียนตงตัวหยินนั่งอยู่ก็เข้าไปกำนับแล้วก็แลดูตะเกียงโคมดับก็เลยถามว่าตะเกียงโคมของอธันอาจารย์ดับด้วยเหตุอันใดเนี่ยเหยียนติงตัวหยินก็แงนขึ้นดูเห็นตะเกียงโคมดับจึงพิเคราะห์ดู แล้วก็บอกเอียวเจียนบอกว่าเพลิงตะเกียงเป็นแบเซียนคงหนีเราไปแล้วล่ะเอียวเจียนก็เลยเล่าความให้ฟังว่าแบเซียนนั้นเป็นทหารอินเฮาเดี๋ยวนี้ไปรบที่เมืองไซกีเหยียนติงตัวเหยียนฟังได้ดังนั้นก็ตกใจที่บอกว่าเราจะไปจับแบเซียนเสียจึงจะได้แล้วก็ให้สิทธิ์ปลดโคมลงมาเหยียนติงตัวหญิงกับเอียวเจิ้นก็เดินออกมาจากถ้ำดำดินไปขณะนั้นกงสิงจูอาจารย์อินเฮาก็มาถึงเมืองไซกีพร้อมกันกับเหยียนติงตัวหญิงเอียวเจิ้นก็พาไปหาเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็เชิญนั่งบนเก้าอี้ถ้อยทีถ้อยคำนับกันกงสิงจูจึงว่ากับเกียงจูแยบอกว่าเราให้อินเฮามาช่วยท่านอินเฮาก็หาทำตามที่เราสั่งไม่กลับมาเป็นข้าศึกต่อสู้กับท่านดังนี้เหมือนหนึ่งเราใช้ให้มาทำร้ายแก่ท่านถ้าท่านไม่รู้ก็จะน้อยใจอินเฮานั้นเป็นธุระเราเราจะจับตัวมาให้จงได้พอว่าดังนั้นแล้วกงเซงจูก็ออกมาจากเมืองไซกีตรงไปที่ค่ายของอินเฮาอินเฮารู้ว่าอาจารย์มาก็ตกใจกลัวจะมาจับจึงแต่งตัวใส่เครื่องสำหรับรบถือทวนขี่ม้าออกไปหาอาจารย์กงเซิงจูเห็นอินเฮาก็โกรธจึงบอกว่าเสียแรงเลี้ยงดูมาแต่เล็กจนใหญ่สั่งสอนให้ฟังถ้อยคำนั้นหาไม่มารบกับเกียงจูแย่ทิ้งความสัตย์เสียดังนี้ชอบแล้วหรืออินเฮาก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขัดขืนถ้อยคำของอาจารย์แต่เมื่อข้าพเจ้ามาถึงกลางทางซินกงป้ามาบอกว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองน้องข้าพเจ้าเสียและอินหองจะได้มีข้อผิดสิ่งใดก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าจึงมีความแค้นเกียงจูแย่นักอินเฮาก็เล่าความให้อาจารย์ฟังแล้วก็ร้องไห้กงเซิงจูจะบอกว่าท่านหารู้ไม่รู้ว่าซินกงป้านั้นเป็นข้าศึกกับเกียงจูแย่จึงมาเชื่อถ้อยคำดังนี้ซึ่งน้องของท่านนั้นเป็นคนถึงที่ตายสิ้นบุญเท่านั้นเองแล้วอย่าโทษผู้อื่นเลยจงไปเข้าด้วยเมืองไซกีเถอะอินหาพอได้ฟังนั้นก็โกรธว่าอาจารย์ไม่เข้าด้วยจึงถามมาว่าน้องข้าพเจ้าจำเพาะถึงที่ตายด้วยยันไทยเค็กเต๋งอย่างนั้นหรือถ้าแลเกงจิวแย่ฆ่าน้องของอาจารย์เสียบ้างดังนี้อาจารย์จะโกรธบ้างหรือไม่ความแค้นของข้าพเจ้าครั้งนี้แม้นว่าข้าเกียงจูแย่ตายเสียเมื่อใดแล้วจึงจะเข้าด้วยเมืองไซกีโอ้โหกงเสียงจูพอได้ฟังอินเฮาว่าดังนั้นก็ยิ่งโกรธขึ้นอีกจึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราแล้วก็เป็นกรรมของท่านจะถึงที่ตายอินเฮาก็บอกว่าถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วกงเสียงจูก็โกรธชักกระบี่ออกฟันอินเฮาอินเฮาก็ได้รับด้วยทวนแล้วก็บอกว่าท่านแกล้งทำเราให้เป็นสามศีรษะหกมือแล้วมีหนำซ้ำมาคืนให้เราไปช่วยเมืองไซกีเมื่อเกียงจูแย่ทำให้เราได้รับความเจ็บแค้นอาจารย์ยังเข้าด้วยเขาเห็นคนอื่นดีกว่าสิทธิ์ของตัวเองอีกแล้วโอ้กงเซิงจูพอได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งโกรธจึงบอกว่าอินเฮาเนี่ยทรยศต่อกูผู้เป็นอาจารย์แล้วจะไว้ชีวิตไปทำไมเล่าว่าแล้วก็ฟันด้วยกระบี่อีกทีหนึ่งอินเฮาก็หลบถอยออกไปให้ห่างแล้วก็บอกว่าถ้าท่านไม่เอ็นดูเราแล้วก็อย่านับถือเป็นศิษย์เลยจะรบก็รบกันกงเซิงจูก็ขยับตามมาจะฟันด้วยกระบี่อินเฮาก็รำทวนเข้าไปรบกับกงเซิงจูได้ห้าหกเพลงอินเฮาเงื้อตาขึ้นจะทิ้งใส่กงเซิงจูกงเซิงจูตกใจกลัวก็แทรกแผ่นดินหนีไปที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายเกียงจูแย่เห็นกงสิงจูเดินมากริยาไม่สบายก็ถามบอกว่าวันนี้ท่านไปหาอินเฮาเป็นยังไงบ้างล่ะกงสิงจูก็บอกว่าอินเฮามันเชื่อคำของสินกงป่าหาเชื่อฟังคำของเราไม่ก็เป็นอันจนใจอยู่แล้วเกียงจูแย่ก็ผินหน้ามาว่ากับเหยียนเต๋งตัวเย็นบอกว่าซึ่งแบกเขียนนั้นท่านจะคิดอ่านอย่างไรเล่าเหยียนเต็งตัวเหยียนก็บอกว่าเป็นใหญ่อยู่แต่อินเฮาทำไมกับแบเซียนจะไปจับเมื่อไรก็ได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าจะละไว้ให้กำลังศึกเป็นสองแรงหาควรไม่ ครั้งรุ่งขึ้นเหยียนติงตัวหยินจะไปรบกับแบเซียนจึงให้เกียงจูหยายขี่ม้าออกไปล่อแบเซียนให้ออกมาจากค่ายเหยียนติงตัวหยินกับสิทธิ์ถือโคมยืนอยู่ที่ต้นไม้นอกเมืองครั้นเกียงจูหยาไปถึงค่ายก็ร้องเรียกแบเซียนให้ออกมารบแบเซียนกำเริบใจก็จัดทหารออกรบด้วยเกียงจูหยายได้สัก 2-3 เพลงเกียงจูหยายก็ชักม้าหนีแบเซียนก็ไล่ติดตามมาพอมาถึงตำแหน่งที่เหยียนติงโตหยินอยู่เหยียนติงโตหยินก็ออกมายืนกั้นหน้าม้าแบเซียนไว้แล้วก็ร้องบอกว่าท่านรู้จักเราหรือไม่แบเซียนบอกไม่รู้จักหรอกแล้วก็เงื้อทวนจะแทงเหยียนติงโตหยินก็โยนโคมขึ้นไปแบเซียนกลัวโคมจะตกถูกศีรษะก็หลบโคมสิทธิ์เหยียนติงโตหยินก็วิ่งเข้าไปจับแบเซียนใส่ในโคมกลับเป็นไส้ตะเกียงติดไฟอยู่ดังเก่าเกียงจูแย่กับเหยียนติงตัวเหยียนก็กลับเข้าเมืองพวกทหารเห็นแบเซียนหายไปแต่ม้ากลับเข้ามาที่ค่ายเอาความมาบอกกับอินเฮาบอกว่าแบเซียนออกไปรบกับเกียงจูแย่เห็นโคมใบหนึ่งสว่างขึ้นแล้วตัวแบเซียนก็หายไปอินเฮาที่ฟังก็โกรธจึงจัดทหารให้คุนเหลียงเป็นทัพหน้าลีกิมกับเตียวสันเป็นปีกซ้ายขวาอินเฮาเป็นแม่ทัพยกออกมาจากค่ายไปถึงที่รบก็ร้องเข้าไปให้เกียงจูแย่ออกมารบกันเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็จัดทหารให้โลเฉียเป็นแม่ทัพหน้าเอียวเจินเป็นปีกซ้ายหลุยจินจูเป็นปีกขวาส่วนเกียงจูแย่นั้นก็ถือกระบี่ขี่ซูปุดเสียงเป็นแม่ทัพขณะนั้นเหยียนเต๋งตัวหยินให้ธงเหลืองเกียงจูแย่ถือไปกันอาวุธอันหนึ่งขันยกมาถึงที่รบอินเฮาก็ให้คุณเหลียงเข้ารบกับโลเฉียทับหน้าได้3เพลงโลเฉียเอากำไลทองทิ้งถูกคุณเหลียงคอหักตายหรือตกลงจากหลังม้าอินเฮาเห็นนั้นก็โกรธขับม้าขึ้นมาหน้าทหารเกียงจูแย่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกรบกับอินเฮาได้5เพลงอินเฮาก็เอาตราทิ้งลงมาเกียงจูแย่รับด้วยธงตรานั้นก็กระเด็นกลับไปอินเฮาเห็นนั้นก็โกรธไล่ถล่มเข้ามาหมายจะฟันเกียงจูหยาด้วยกระบี่โลเฉียหลุยจินจูเอียวเจียนก็รุมเข้าช่วยกับเกียงจูหยารบกับอินเฮาเตียวสันกับหลีกิมก็ขับม้ามาช่วยอินเฮาพวกทหารก็กันเอาไว้อินเฮาเห็นทหารเมืองไซกีกลุ่มรุมเข้ามาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็แทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายเตียวสันกับหลีกิมก็ม้วนธงล่าทับเข้าค่ายเกียงจูแย่ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองและเกียงจูแย่ก็ปรึกษากับเหยียนติงโตหยินแล้วก็กงเสียงจูว่าศึกอินเฮานี้เป็นการใหญ่ด้วยว่าได้อาวุธวิเศษของกงเสียงจูมาจะคิดอย่างไรที่จะจับอินเฮาได้กงเสียงจูยังบอกว่าเราก็เป็นอาจารย์นี้จนใจสิ้นความคิดแล้วขอสติปัญญาเหยียนติงโตหยินช่วยคิดอ่านก็แล้วกันเหยียนเต็งโตหยินก็เลยบอกว่าจะทำแต่ลำพังเราเท่านี้คงไม่ได้จำใจไปเชิญเซียเจิงจูบุญซูกงหวดเจียบอินตัวหยินจุนเถตัวหยินให้อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่นี้มาให้พร้อมแล้วก็ให้ยืมเซนเย็นโปเซ็กก็คือธงแก้วที่กิมโปผู้เป็นมารดาของลงเกียรติขงจูถ้ามาทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะสำเร็จการเกียงจูแย่ก็ให้เอียวเจียนไปบอกอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่ก็มาพร้อมกันที่เมืองไซกีแล้วเอียวเจียนก็พาไปหากิมโปกิมโปก็ให้เซนเย็นโปเซ็กธงแก้วมากับเอียวเจียนแล้วก็บอกว่าถ้ายกธงแก้วขันนี้ขึ้นเมื่อใดเทวดาอารักษ์ก็จะมาหมดสิ้นเอียวเจียนได้ธงแล้วก็ดำดินมาที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายซินกงป้าแจ้งว่าอินเฮาฟังถ้อยคำของตัวไปรบกับเมืองไซกีก็เลยให้เล่าหวนโลสองตัวหยินทั้งสองมาช่วยอินเฮาครั้นเล่าหวนตัวสองมาถึงค่ายก็บอกอินเฮาบอกว่าซินกงป้าเนี่ยให้เรามาช่วยท่านรบเมืองไซกีอินเฮามีความยินดีมากคำนับ แล้วก็เชิญโตหยินทั้งสองให้อยู่ในที่อันสมควรครั้นรุ่งขึ้นอินเฮาก็ปรึกษาแกโลสองเล่าหวนโตหยินว่าการที่จะทำศึกแก่เมืองไซกีครั้งนี้ยากนักด้วยทหารของเขาแต่ละคนนั้นล้วนมีฝีมือที่เข้มแข็งอาจารย์จะคิดอย่างไรจึงจะได้เมืองไซกีโลสองโตหยินได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าทำไมกับเมืองไซกีเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับลูกพุทธสาสุกเอาดินทิ้งก้อนเดี๋ยวก็จะหล่นเองไม่ได้ยากอะไรเลยคำวันนี้เราจะคิดเผาเสียให้สิ้นทั้งเมืองอย่าได้วิตกเลยครั้นเวลาดึกลูสองโตหยินเหล่าหวนโตหยินก็ขี่ม้าแดงออกจากค่ายไปถึงที่รบแล้วก็ปล่อยอาวุธพิเศษคือกาไฟเข้าไปเผาบ้านเรือนชาวเมืองไซกีเพลิงก็ไหม้ติดทุกหลังคาบ้านเรือนตลอดจนวังของบูอ๋องเกียงจูแยรวมทั้งทหารชาวเมืองทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุต่างคนต่างก็ตื่นตระหนกตกใจอื้ออึงโอลหม่านไปทั้งเมืองเลยทีเดียวขณะนั้นบูอ๋องนอนหลับอยู่ครั้นได้ยินเสียงอื้ออึงก็ออกมาดูโอ้โหเห็นเพลิงติดไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตั้งสัตยาธิษฐานบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตว์สุจริตที่จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขก็ขอให้ไฟไหม้แต่วังข้าพเจ้าสิ้นทั้งบุตรและภรรยาอย่าให้บ้านเรือนคนทั้งปวงไหม้เลยแต่ถ้าข้าพเจ้ามีความสัตย์จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขโดยสุจริตแล้วขอให้มีผู้ช่วยดับเพลิงในเวลานี้เถิดท่านผู้ฟังครับพอสิ้นคำอธิษฐานเท่านั้นแหละก็มีเทวดาผู้หญิงคนหนึ่ง

0: ชื่อว่าลงเกียรติกงจูเป็นลูกสาวของนางกิมโปเป็นเทวดาผู้ใหญ่ทำหน้าที่รักษาโลกก็ถือขวดน้ำทิพย์ขี่หงเหาะมาที่เมืองไซกีในขณะนั้นเรียกว่ากลั้นใจเดียวเลยแล้วก็เทน้ำในขวดดินลงเกิดเป็นฝนหาใหญ่ไฟก็ดับลงสิ้นแล้วก็เรียกฝูงกาไฟนั้นกลับเข้าไปในขวดทิพย์ทั้งหมดบรรดาชาวเมืองก็เลยมีความยินดีสรรเสริญพระเจ้าบูอองว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากยิ่งนักเสียงนั้นกระเริกไปทั่วทั้งเมืองทั้งฝ่ายโลสองตัวหยินเล่าหวนตัวหยินเห็นกาหายไปก็เหาะขึ้นไปดูบนอากาศเห็นนางลงเกตกงจูแล้วก็บอกว่าเหตุใดท่านมาเก็บเอากาไฟของเราไปสิ้นนางก็ตอบบอกว่าท่านหารู้ไหมหรือว่าบูอองนั้นเป็นผู้ที่มีบุญจึงคิดมาทำการดังนี้อย่าว่าแต่กาไฟเลยถึงตัวท่านก็จะตายด้วยโอ้โหโลสองตัวเย็นได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเอาจักรมังกรไฟคว้างไปลงเกตกงจูก็เอาขวดแก้วนั้นรับจักรกลับเป็นตัวมังกรเข้าไปว่ายอยู่ในขวดมันก็ว่ายอยู่ในท้องมหาสมุทรเหล่าหวนตัวเย็นเห็นดังนั้นก็เอากระบี่คว้างไปนางก็โยนกระบี่ขึ้นรับตกลงมาถูกเล่าหวนตัวหยินคอขาดตายโลสองตัวหยินเห็นนั้นก็นึกในใจว่าลงเกียรติกงจูผู้นี้มีฤทธิ์มากเก็บอาวุธได้สิ้นทีเดียวจะต่อสู้ไปก็คงไม่ได้ก็เลยหนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งแล้วก็ลงหยุดนั่งอยู่พอลิเจ้งขุนนางนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโขและเห็นโลสองตัวหยินก็ถามว่าท่านนี้ชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุอันใดโลสองตัวหยินจะตอบว่าอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ตัวนี้น่าสนใจมากแต่วันนี้คุยต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาย้ำหากพบการกระทำใดๆต่อซากพยูนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องเอาผิดถึงที่สุด
10: นายจินศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบซากพยูนเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาเป็นซากพยูนเพศผู้วัยเด็กอยู่ในสภาพเน่าและมีชิ้นส่วนบริเวณหัวกลีบทั้งสองข้างและหางถูกของมีคมตัดขาดโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทั้งนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆต่อซากสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้กระทำผิดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พิษณุโลกรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดล
11: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดลณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบางเป็ดหมู่2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้เสนอข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลประกอบด้วยการเยียวยาประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ขาดรายได้กว่า4เดือนในช่วงน้ำหลากการปรับปรุงยกระดับถนนในพื้นที่ ที่เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรแทนเรือและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่2ตำบลบางระกำทดแทนสะพานเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำยมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมเพื่อดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมระบุว่าจะนำปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
12: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ35ของ GDP ไทยโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปีซึ่งจุดสำคัญของการพัฒนา SME ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คือการพัฒนาสินค้าที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสว.สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนไทยเองเพื่อลดต้นทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

นเพลงที่ชื่อว่านกบินลัดฟ้าของมาริโอน่ามาคัฟเวอร์ทำงานที่เป็นงานเดิมของอาจารย์กิบชาญรงค์เที่ยงธรรมเพลงนี้ชื่อว่านกบินลัดฟ้าแล้วก็การไปตามฝันของชายหนุ่มที่สูญเสียชีวิตไปจากพื้นที่ห่างไกลจากบ้านเราที่ไปตามฝันเขาได้ทำตามความฝันของเราของเขาแล้วแม้ว่าจะหมดลมในปลายทางหรือจะมีด้วยสาเหตุอันใดที่กำลังรอการพิสูจน์แต่ว่าเขาก็ได้ทำตามความฝันมาในช่วงเวลาที่ต้นทุนแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับในประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ที่จะมีคนที่ต้นทุนน้อยหรือแทบไม่มีอะไรเลยหรือต้นทุนเป็นศูนย์เนี่ยปากกัดตีนถีบแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จหรือได้รับความชื่นชมเมื่อนะครับผลงานได้ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่หรือแม้กระทั่งน้องฮารุนโซโลมวันทัดเป็งสุขที่ได้ต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งนะครับเดินทางตามความฝันมันก็เหมือนกับที่เราเคยฝันเหมือนกันผมก็เคยฝันว่าอยากจะไปแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินตามความฝันนั้นได้เราก็ต้องทำตามความฝันที่เราทำได้แล้วก็เป็นได้นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ได้ดูนะฮะงานของน้องหลังจากที่นะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ได้เห็นงานของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ผมเองก็ต้องไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาไม่ได้ติดตามงานของน้องเขาเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้ตามไปแบบละเอียดลึกซึ้งนะครับซึ่งก็น่าเสียดายว่านี่คืออีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งคนที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้ทำตามความฝันที่นะฮะได้ทุ่มเททำแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องราวที่เราก็ได้เห็นผลงานนะครับได้เห็นผลงานของการเดินทางไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราคิดว่าเราไม่เคยได้เห็นได้พบได้เจอนะครับประเทศโลกที่3หรือประเทศที่มีอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลซึ่งน้องก็มานำมาถ่ายทอดแล้วก็ทำหน้าที่ของการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีซึ่งนังหาก็ได้เขียนถึงว่าเขาเป็นคนที่เราอยากเป็นแต่เราเป็นไม่ได้เขาเป็นคนที่น่าสนใจเขาทำได้อย่างหวังเป็นเด็กหนุ่มทุ่มเทและจริงจังเพื่อให้โลกเป็นดังไรประเทศเขตแดนขอบคุณฮารุณมีคุณมีประโยชน์คือก้าวกระโดดเหนือระเบียบแบบแผนสารคดีมีค่าเก็บไว้ศึกษาแก่นแก่นผมเป็นแฟนคนหนึ่งซึ่งติดตาม

ในปีนี้ปีต่อไปจะมีหรือไม่ผมไม่ทราบได้แต่ก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้บริหารก็กำลังพยายามแล้วก็ทุ่มเทนะฮะทางท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์หรือรองบิ๊กที่ได้ให้โอกาสของท่านรัฐมนตรีนะฮะว่าอยากจะให้ทำหน้าที่ต่อแล้วก็ได้สนับสนุนทุกอย่างพยายามวิ่งเต้นพยายามจะหางบประมาณแต่ทางราชการงบประมาณตอนนี้ก็ถือว่าหมดโปรไปแล้วเราก็ต้องหางบอื่นๆขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนก็ต้องรอปีต่อไปถ้าเขามีงบประมาณมาก็เราก็จะไปประสานกับศิลปินที่จะมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทุกเดือนละครั้งแต่ส่วนของทนดนตรีทางภาคของทางทีวี NBT ช่อง11ก็จะมีให้คุณได้ชมตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะต้นเดือนตอนนี้ออกทุกเสาร์เลยนะฮะวันละชั่วโมงแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นรายการซึ่งบันทึกรายการเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมากับโทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อแล้วก็นำบรรยากาศนั้นมาฝากกันผมได้บันทึกเทปแรกแล้วกับพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์ไปแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมา70ปีกุหลาบล้านนาก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็จะเป็นบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับช่อง11ทุกคืนวันเสาร์ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz 21:07 น.จนถึง24:00 น. 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีและทาง Facebook และทาง LINE แล้วก็รวมไปถึงทาง Google Form ที่ครับแอดมินช่างน้อยได้นะฮะดูแลตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลกันมาให้ขอบคุณแอดมินนะฮะทั้งคุณวิรักษ์กุ้งสมัยและหัสดินเทพหัสดินนายทิยาด้วยที่ได้ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านฟังทุกท่านถ้าลงทะเบียนไม่ทันก็มาลุ้นกันที่หน้างานว่าถ้าคนที่เขาลงแล้วไม่ได้มาในวันที่6เราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นๆเข้ามาส่วนท่านด้างสามารถที่จะมีบรรยากาศสนุกสนานกันไปกับนะครับกับบริเวณด้านล่างที่จะมีจอขนาดใหญ่ให้คุณผู้ชมถึง2จอในห้องด้านล่างห้องกระจกที่ลงทะเบียนแล้วก็ด้านนอกรวมไปถึงกิจกรรมอะไรต่างๆเห็นว่ามีวงมหิงสาก็จะมาเล่นเปิดหมวกด้วยก็ยินดีครับก็เล่นไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรดังทางเสียงดังมากนักก็เป็นบรรยากาศแบบโฟกแบบเปิดหมวกข้างล่างก็ยินดีครับแล้วก็ไม่ได้กีดกันอะไรก็ยินดีนะฮะก็รักษาดูแลสถานที่ของเราด้วยครับแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่กันมาถึงปีที่3ทางราชการมอบสถานที่มาให้ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กันถึง3ปีแล้วขอบคุณเพื่อนรักนักออกแบบเจ้าวสันต์วงสว่างด้วยนะครับที่ออกแบบมาจนกระทั่งถึงปีนี้ทั้ง3ปีของทนดนตรีไลฟ์ทั้งแบนเนอร์โปสเตอร์และก็จอด้านหลังของฉาก LED แล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์ที่ตอนนี้ก็ทำแบนเนอร์มาให้ถึง2-3แผ่นใหญ่นะ2แผ่นใหญ่แล้วก็อีก1แผ่นเล็กก็คราวนี้จะมีป้ายของอำลาทนดนตรีคุณได้มาถ่ายภาพนะฮะแล้วก็ได้มาเขาเรียกแล้วที่มาต้องถ่ายภาพแล้วก็ในที่มาเวลาเราได้มาเก็บภาพบรรยากาศไลฟ์เลยอะไรก็ไปนะฮะก็ทางโซเชียลก็ว่ากันไปครับเพลงที่ก็อยากจะให้ความรู้สึกถึงทั้งความเหนื่อยยากของน้องฮารุนโซโล่นี่แหละครับที่เขาไปบินตามความฝันแล้วก็ไปได้เดินทางไปพบไปเจอผู้คนนะฮะก็เป็นสิ่งที่เขามีความใฝ่ฝันแล้วก็ไปในราคาที่งบประมาณจำกัดก็สามารถที่จะเดินทางกันไปในที่ต่างๆแต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามทีก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ถึงสิ่งที่เขาได้ทำไว้ก็ได้เป็นความทรงจำเหมือนกันนะครับที่เราได้เคยสร้างตำนานและสร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับถนนรถไฟก็เหมือนกันเพลงของแคริออนนะครับจนกว่าจะเจอแล้วเพลงพรุ่งนี้ของปู่องค์สิทธิ์ชัมพีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 31นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจก็ขุมเสียงก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ก็ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์กันต่อก็จะเชิญมานะฮะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมายังเชิญมาก็พลาดกันไปถึง2ครั้งสำหรับปูพงษ์สิทธิ์คำภีโอเคว่าคงจะถ้าปีต่อไปถ้าเชิญมาได้ก็อยากจะเชิญมาหรือรู้ไปถึงน้องเนเน่ด้วยนะฮะอยากจะเชิญมาในช่วงต่อไปในศิลปินถ้าเกิดว่าเป็นในแนวล็อกนะฮะเพราะยังติดค้างเรื่องกับนดุลไว้ว่าอยากทำเรื่องของน้าแหลมมอริสันอยู่เหมือนกันครับก็ขอให้มีผู้ขอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กได้หาลงงบประมาณให้ได้หรือว่าการสนับสนุนให้ได้นะฮะว่าจะทำยังไงตัวภาษีเขียนดีนะครับฮารุณโซโลบวรทัดเป็งสุขบทเรียนชีวิตจากนักเดินทางผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็ริยะตัมมาเผยแพร่ในช่วงถนนดนตรีคืนนี้นะครับจากเด็กชายที่ต้องเผชิญความสูญเสียตั้งแต่วัยเพียง4ขวบเมื่อต้องเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ชีวิตของอรุณในวัยเยาว์จึงมีเพียงคุณย่าที่เคียงข้างและฝ่าฟันความยากจนมาด้วยกันความขาดแคลนในวันนั้นไม่ได้ทำให้เขาหมดหวังแต่กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาคว้าโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตนั่นคือการศึกษาจากเด็กหลังห้องสู่นักเรียนทุนจุฬาแม้ชีวิตจะลำบากจนแทบไม่มีเงินซื้อข้าวแต่อรุณก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนประจำอำเภอเมื่อจบชั้นม.6เขาว่าความฝันในการเรียนต่อเกือบต้องหยุดลงเพราะไร้ทุนทรัพย์เขาตัดสินใจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพทำงานหาเงินประทังชีวิตควบคู่ไปกับการวิ่งไขว่คว้าหาทุนการศึกษาจนในที่สุดความมุ่งมั่นก็ส่งผลให้เขาได้รับทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จแบกเป้ท่องโลกและบทบาทนักสู้ชีวิตระหว่างเรียนอรุณไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่เรื่องการเรียนแต่ยังเริ่มก้าวตามฝันที่อยากเห็นโลกกว้างเขาขยันทำงานรับจ้างทุกรูปแบบเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีในเวลา4ปีพร้อมเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตกว่า 400,000 บาทนั่นคือจุดเริ่มต้นของเพจและช่องอรุณโซโลเขาออกเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวลัดเลาะไปตามประเทศต่างๆกว่า50ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยความจริงใจเรียบง่ายไร้การสร้างดราม่าแต่แฝงไปด้วยพลังบวกข้อคิดและความสนุกสนานทุกหยาดเหงื่อจากความสำเร็จในการทำคอนเทนต์อรุณส่งต่อกลับไปหาคนที่เขารักที่สุดนั่นคือการนำเงินไปรีโนเวทบ้านให้คุณย่ามรดกแห่งแรงบันดาลใจในคลิปรีวิวชีวิตตัวเองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569อรุณได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตอย่างตรงไปตรงมาคลิปนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่าอดีตแต่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่ก้าวผ่านความมืดมนด้วยความเพียรและหัวใจที่กตัญญูแม้ในวันนี้อรุณโซโลบรรทัด แม่บวรทัตเป่งสุขในวัย27ปีจะเดินทางจากพวกเราไปแล้วแหล่งพลังงานบวกรอยยิ้มและบทเรียนชีวิตที่เขาทิ้งไว้จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจคอยจุดประกายให้ผู้คนอีกมากมายลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่อไปรอยเท้าบนเส้นทางและแสงสว่างในใจผู้คนความงดงามในชีวิตของรุ่นโซโลอาจไม่ใช่การวัดกันที่ระยะทางกิโลเมตรที่เขาเคยเดินผ่านหรือจำนวนประเทศกว่า50แห่งที่เขาเคยไปเยือนแต่หากแต่วัดได้จากหัวใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยให้ความอับจนทางโชคชะตามาขีดค่าคุณค่าในตัวเองยามที่เขาแบกเป้ก้าวออกไปแตะโลกกว้างฮารุนไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อค้นหาตัวเองแต่เขาเดินทางเพื่อบอกเล่าให้โลกเห็นว่าเด็กชายผู้เคยไร้โอกาสคนที่เคยเป็นเพียงเด็กหลังห้องก็สามารถก้าวออกไปแตะขอบฟ้าได้อย่างภาคภูมิทุกรอยยิ้มซื่อความเป็นกันเองและคลิปวิดีโอที่เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจได้กลายเป็นที่พักใจและแรงใจชั้นดีให้กับผู้คนนับล้านคนในโลกออนไลน์ความน่าประทับใจที่สุดของฮารุนไม่ใช่แค่การเป็นนักเดินทางผู้กล้าหาญแต่คือการเป็นยอดกตัญญูผู้ไม่เคยลืมรากเหง้าทุกก้าวที่ไกลบ้านสายตาของเขาจะมองกลับมาที่คุณย่าเสมอบ้านหลังใหม่ที่คุณย่าได้อยู่เป็นอยู่อย่างสุขสบายจึงไม่ใช่แค่บ้านที่สร้างด้วยปูนและไม้แต่เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อความรักและความเคารพรักอย่างสุดหัวใจแม้ในวันนี้การเดินทางเดี่ยวอันยาวนานของฮารุนจะสิ้นสุดลงและร่างของเขาจะพักผ่อนอย่างสงบแล้วแต่การเดินทางของแรงบันดาลใจที่เขาทิ้งไว้จะไม่มีวันจบลงตามไปด้วยเรื่องราวของฮารุนโซโลจะยังคงส่งเสียงก้องกังวานอยู่ในใจของผู้คนที่กำลังท้อแท้คอยเตือนใจเราทุกคนเสมอว่าชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้น้ำตาเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนความเปราะบางในอดีตให้กลายเป็นความเข้มแข็งเพื่อคนที่เรารักได้เสมอขอบคุณฮารุนโซโลนักเดินทาง

มอบความหวังรอยยิ้มและความงดงามไว้ให้โลกใบนี้ตลอดไปบทความจากเพจเฟสโตปาสีนักเดินทางครับกับบทเพลงลมพัดใจเพ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกการเดินทางผ่านเสียงเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีโดยผมวิญญาณรุ่งสมัยนะครับเพลงหัวใจละเหี่ยที่คุณอ้อยเอเจขอมาทางกุ๊กเกิลฟอร์มนะครับแล้วก็ลมพัดใจเพที่คุณหมอมิกขอมานะครับซื้อ038อ039ก็ต้องหัวใจละเอียดไปตามธรรมดานะครับมีหลายเพลงที่ขอขึ้นมานะครับในคืนวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่คุณอ้อยเอเจคุณเต้ยวันทาทิพย์คุณตู่คุณงามบ้านโป่งแล้วก็มิตรสหายของทนดนตรีทุกท่านที่มาชมทนดนตรีไทยแล้วก็หิ้วขนมแล้วก็สิ่งของเนี่ยต่างๆมาฝากให้กับทีมงานผมมอบให้ทีมงานทั้งหมดนะครับไม่ได้นำกลับไปส่วนตัวทั้งนั้นก็จะให้แบ่งจ่ายแบ่งไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆน้องๆได้รับประทานกันเที่ยวนี้เพื่อนๆนำเครื่องดื่มมาให้พี่น้องเพราะเป็นการอำลานะฮะก็ขอบคุณมากๆเพื่อนวัดมวลนรดิษฐ์ทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจกันทุกๆกลุ่มเลยนะครับครับเพลงที่ขอมาทางกับแฟนฟอร์มนะครับดาวดวงน้อยเสือธนพลอันนี้อีกศิลปินนะที่เคยติดต่อแล้วประสานกันแล้วก็พลาดไปอีกเหมือนกันนะฮะก็เสียดายนะก็ขอตะวันชิงครบจากจังหวัดแพร่เราจะปิดท้ายในชั่วโมงแรกกันทั้งสองเพลงนี้แล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกันนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
9: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
10: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า
1: วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกลุ่มกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
11: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองย้อยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหิ้วยาไอที่ซุกซ่อนมาในซองกาแฟส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยในวันนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วและเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการกระทำความผิดเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศมีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปขณะนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว1รายคือนางสาวโฮเจ้าของบัญชีธนาคารที่พบเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทส่วนในแบงผู้ว่าจ้างให้นางสาวจุฑาทิพย์รับหิ้วพัสดุไปส่งประเทศญี่ปุ่นและนายถังผู้ควบคุมและจัดการเรื่องการโอนเงินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อติดบัญชีเฝ้าระวังในระดับข้ามประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รับหิ้วสินค้าหรือฝากส่งสินของไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบผู้ว่าจ้างและสิ่งของอย่างรอบคอบเพราะอาจมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนโดยไม่รู้ตัวและเสี่ยงถูกดำเนินคดีซึ่งไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกเร่งสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือน
12: ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมขังเพิ่มเติมและจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นบริเวณศาลาสวดอภิธรรมวัดบึงทองหลางภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงความยินดีที่ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่มุ่งเป้ายุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่คุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินขอมาตั้งแต่ช่วงต้นของตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะฮะ 4:08 น. 4 วินาทีเป็นสายแรกใน Google Form ที่ขอมาทางทนดนตรีแล้วผมก็เลือกนำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับแดดสุดท้ายงานของวงสะพานเพื่อชพงพิทักษ์เขียนเพลงนี้ดีมากเป็นศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเราพอไปเจอกับสุเมธสอดจิตที่ลาบใต้โนดพัทลุงมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็ได้คุยกันนะครับถึงเพลงดีๆหลายเพลงของวงสะพานก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ถ้ามีโอกาสในการทำทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปก็อยากจะเชิญมาถึงจะขาดไปหนึ่งท่านแต่การเดินทางของศิลปินที่เป็นเพื่อนกันก็ยังคงที่จะทำหน้าที่กันต่อไปวันนี้ที่ทนดนตรีทางช่อง NBT ก็มีไลฟ์นะครับเป็นเทปย้อนหลังตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะมีโนมิเตอร์กับบิวกัลยานีก็ดีครับดูทั้งทีวีฟังทั้งวิทยุก็มีทั้งไลฟ์ทั้งเพจโอ้โหมีทุกที่ทุกทางเลยฮะทนดนตรีเดี๋ยวต่อไปทำอะไรอีกดีครับไปออกต่างจังหวัดไหมนะฮะพี่ๆน้องๆทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ข้างหน้าสพท.เอาไหมครับเดี๋ยวหอบศิลปินไปศิลปินเขาเล่นที่นั่นแล้วก็ให้แวะไปที่สพท.นะฮะพี่ๆก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นผอ.ก็เตรียมเวทีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ฮะเอาแบบคนดูสัก100-200 คนหน้าสพท.เรากันดีไหมครับเดี๋ยวตะเวนไปเดินทางได้แล้วนะครับเกษียณแล้วอีก2 เดือนไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันนะฮะไปขอข้าวกินที่ตามสวททั่วประเทศดีกว่านะครับเรายังเป็นนักเดินทาง0816346452นะครับกับเพลงแดดสุดท้ายและต่อเนื่องกับเพลงที่ขอมาทางยโสธรและจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงทั้งหมดครับ

ตอนนี้สหายก็จากลากันไปหลายท่านอายุอนามก็มากขึ้นมากขึ้นท่านก็เจ็บป่วยท่านก็ลุกไม่ไหวท่านก็ติดเตียงนะฮะลูกหลานก็ดูแลกันไปนำทานที่มั่นหรือว่าในต่างจังหวัดก็ยังคงส่งข่าวกันอยู่เรื่อยๆผมก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนท่านเหล่านี้ในโอกาสที่มีการรำลึกในเรื่องของเหตุการณ์ในสถานที่ต่างๆในอนุสรณ์สถานต่างๆในเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผ่านมานั้น50กว่าปีแล้วนี่นะครับก็จะมีหลายที่นะครับที่กำลังจะไปทำหน้าที่กันก็คือทั้งเป็นพิธีกรทั้งไปร่วมงานนี่นะครับก็ล่าสุดนี้ก็หลังจากคอนเสิร์ตวันที่6วันที่8สิงหาก็ว่าจะไปที่ทางตะนาว4นะฮะลุงโชติแล้วก็เป็นนะครับเป็นสายวุโสที่นานาแล้วก็คนทางคนนักศึกษาทางเส้นที่เคยได้เข้าป่าทางตะนาว4ก็ได้รำลึกนึกถึงกันนะฮะแล้วเป็นบิดาของเป็นพ่อของณรงค์ที่มาชมนะฮะถนนดนตรีกับพี่ภาอยู่เสมอๆนะครับกลุ่มมูลนิธิแสงดาวตะนาว4ที่ได้ช่วยงานของถนนดนตรีด้วยเช่นกันอีกหลายงานนะครับก็จะไปช่วยงานเขาเพราะหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปช่วยงานเป็นการตอบแทนที่นานาแล้วก็ศิลปินต่างๆได้มาช่วยงานทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดดสำนักซึ่งในปีนี้ตอนแรกก็จะได้เชิญน้ำหมูไว้แต่ว่าน้ำหมูติดไปหาหมอแล้วก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่10ตุลาคมนะฮะซึ่งมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะทีนะครับพันที่นั่งบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายวันที่5สิงหาคมนี้นะครับทาง Event Passนะฮะ10โมงสถานที่แสดงคือสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธเตอร์ชั้น6สยามพารากอนนะครับลงทะเบียนเข้างาน15นาฬิกาเปิดเข้างาน 17:45 เริ่มแสดง 18:30 บัตรมี4ชนิดนะครับสำหรับ 2,500 บาทก็รับของเสื้อ Limited Edition ไม่มีจำหน่ายแก้วอะไรทัมเบลอร์ Limited Edition แล้วก็ไม่มีจำหน่ายมี official poster ไม่มีจำหน่ายบัตรแข็งที่ลึกรับหน้างานทั้งหมดบัตร 2,000 ก็มีแก้วนะครับมี official poster นะฮะบัตร 1,800 ก็มี official poster และบัตรแข็งที่ลึกบัตร 1,500 เป็นได้บัตรแข็งที่ลึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรของผู้ให้บริการขายตัวและค่าธรรมเนียมทางการชำระเงินของที่ลึกทุกชนิดหน้า งานนะฮะ VIP ซื้อบัตรทาง Event Pass แล้วแจ้งตำแหน่งชื่อนามสกุลนะฮะถนัดเสื้อด้วยนะครับก็รายละเอียดเติมๆก็สอบถามทาง Facebook ภาสาน Music Festival หรือโทรที่098-828-2187นะครับคนพูดเพลงพูดไม่เข้าหูนะฮะ น้าแกนะครับไปให้กำลังใจน้าก็ได้เลยนะครับที่Facebook ของภาสานมิวสิกเฟสติวัลและ0988282187นะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์อีกนี้เชิญน้ำหมูมาอีกนะฮะแต่ของเราฟรีนะครับบัตรเราไม่มีบัตรแข่งเรามีบัตรออนไปออนมานะฮะแบบเราออกแบบฟรีนะครับคนออกแบบก็บอกว่าวันที่6นี้จะไปถ่ายภาพที่หน้าแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้แล้วก็คุณจ๊อบมาสันวงสว่างก็เป็นนั่งเป็นสแตนดี้ให้คุณทางผู้ฟังรายการช่วยมาถ่ายรูปด้วยกันดีกันนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเราคงจะลงมากันนะฮะมาริโฮน่าส่งทางคุณหนุ่มมาริโฮน่าก็ส่งรายชื่อเพลงมาแล้วนะครับก็มีเพลงทั้งหมดก็15-16เพลงแล้วก็ยังมีเพลงที่ต้องขอพิเศษกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นธีมหลักของการแสดงในครั้งนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ไข่ก็ได้ถึงรายชื่อเพลงตอนแรกไม่มีเพลงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน14เพลงแล้วผมขอเพลงแต่สุดท้ายเพิ่มเติมเพราะว่าคุณวิรักลุงสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภรรยาผู้ทำเดินเรื่องโครงการเขียนโครงการอนุมัติเรื่องอนุมัติ
ไอ้เรื่องทำเรื่องจัดจ้างนะฮะแล้วก็ทำเรื่องเอกสารทุกอย่างหนึ่งเบื้องหลังนะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำงานให้ทนดนตรีแล้วก็ดูเรื่องการเงินต่างๆที่จะต้องของบประมาณอันนี้สำคัญเพราะถ้าไม่ดีทางเรื่องการขอว่างบประมาณทางราชการนี่สำคัญแล้วก็เรื่องการจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับนะฮะซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องตัวเลขให้ดีนะครับผมหมดทางเลยสำหรับเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเรื่องพวกเอกสารเท่าไหร่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นน้องฝนนะน้องฝนสรัญญานะฮะเขาก็เป็นคนทำเอกสารเยอะมากนะครับราชการว่าเซ็นกันอุตลุดไปหมดย้อนหลังย้อนหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับคือการการทำงานเบื้องหลังสำคัญนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นคนที่จะขอเพลงแดดสุดท้ายไว้ให้ครับเขาคงชอบเพลงนี้ครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากปทุมนะฮะบอกว่าได้บัตรที่ไรก็ไม่เคยได้มาดูเพราะว่าเล่นเย็นแล้วก็เดินทางกลับปทุมมันไกลแล้วก็ลำบากทางเข้าบ้านนะครับขอเพลงนี้มารักเดียวและผมมอบอีกเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะฮะเพลงแบบที่โก้ขักแล้วกันหัวใจสะอ่อนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสี่สิบนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมใจควบคุมเสียงนะครับทาง0816346452วันนี้เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะเดินทางกันกลับมาจากเดินทางไปข้าพรรษาเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับที่ผ่านมาติดต่อกันแล้วก็บางท่านก็ลาวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดินทางกลับหรือบางท่านก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกันมีที่ขอมาจากรามอินทราบอกว่าฟังมาตลอดแต่ไม่ได้เคยโทรมาเลยนะฮะทาง0816346452ก็บอกขอสะพานไม้ไผ่ผมไม่แน่ใจว่าใช้สะพานไม้หมากหรือสะพานไม้ไผ่เป็นสะพานไม้หมากหรือเปล่านะครับไพวรินทร์ขาวงามเขียนถึงฮลุนว่านักเดินทางสุดขอบฟ้าขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อหมดจดงดงามแต่แสนเศร้าบทกวีรูปการเคลื่อนไหวบทเพลงล่องโพ้นผจญภัยเอื้อมใจสุดรักนักเดินทางโลดแล่นในโรงละครโลกสุขโศกนาฏกรรมกับสร้างการแสดงบทบาทนิราตรางฟ้ากว้างโอบแดนกอดแผ่นดินช่างคิดช่างฝันช่างหาญกล้าหนุ่มนักแสวงหาจากกาฬสินธุ์ลำเค็นลำค่าน้ำตารินชีวิตจริงสู่จินตนาการลึกซึ้งสวยงามแต่แสนสั้นมหัศจรรย์เลือดเนื้อลูกอีสานจากนี้จะมีแต่ตำนานผู้ไกลบ้านทว่าได้กลายเป็นดาวแดรุนโซโลหลุนบวรทัตเป็นสุขนักเรียนวิชาภาษาไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ก็มีภาพของหลุนนะฮะบวรทัตเป็นสุขจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันนะครับเป็นงานที่นวีวีรศักดิ์กุกันดินเขียนไว้นะฮะผมว่าความหมายดีทีเดียวให้กับนวองหัวใจแก่ๆครับ

ูติงโคราชอาจารย์มานพรัตนพันธากุลผู้ล่วงลับไปจากโรงเรียนบุญวัฒนานี่แหละครับที่เขียนเพลงให้ทั้งคาราบาวคนดันเกวียนนะก็กับวงฟูนันนะครับมีสิ่งที่เก็บไว้เป็นตำนานอยู่เหมือนกันนะฮะตำนานของคนที่เป็นผู้เฒ่าแล้วก็เป็นสายมิตรสหายของเพลงเพื่อชีวิตของคาราบาวนะครับปีเมื่อเดือนที่แล้วพี่แอดก็มาก่อนเวลาแล้วเดินชมที่ห้องสตูดิโอ4ทั้ง2 3 4นะครับห้องสตูดิโอของอาคารปฏิบัติการสืบใหม่แล้วก็เห็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็อึ้งไปเลยบอกเอาไว้ทำอะไรเนี่ยบอกก็เอาไว้อัดรายการเนาะมาเพียงเท่านี้เหรอนะฮะบอกว่าทำได้อะไรตั้งเยอะแยะก็บอกได้เลยครับพี่ที่อยากทำอะไรทำได้เลยฮะก็เลยมีอะไรที่เป็นไอเดียซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้คงจะได้มีไอเดียออกมาจากทั้งพี่แอดนาทิวาแล้วก็คนเพื่อชีวิตทุกๆคนที่ทุกๆศิลปินที่ได้นะครับมาเห็นอุปกรณ์นะครับสถานที่ของทางราชการแล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมก็ยินดีนะครับที่ว่าจะเป็นสื่อกลางสะพานให้กับทางการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเราทำมา3ปีแล้วนะฮะเดินทางกันมา3ปีตรงนี้ก็ได้สิ้นสุดลงกับในวันที่6สิงหาคมนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่หมดลงแล้วก็เราก็จะเกษียณด้วยนะผมก็จะเกษียณด้วยก็ต้องยุติการทำงานกันไปตามระบบระเบียบนะครับแต่การทำงานของทางด้านสื่อสารมวลชนก็จะไม่หยุดแค่นี้ก็จะเดินทางต่อสำหรับทั้งรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งฐานะนี้ก็ออกอากาศอยู่กับทนนุตรีไลฟ์นะฮะในคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับก็ติดตามกันได้เป็นเทปบันทึกของทนนุตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะพอทุกเดือนทุกเดือนเราก็มีการบันทึกเอาไว้โดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อย่างน้องทีม OB ที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาตั้งแต่เริ่มต้นก็เหนื่อยยากกันมาด้วยกันขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นน้องที่เข้มแข็งแข็งแรงมีงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานทุกอย่างลุยแดดลุยฝนครับครั้งที่แล้วก็เป็นยืนถ่ายภาพของเน่ๆนะฮะกับงานที่ป้อมมหาการริมแม่น้ำนะครับก็เป็นพี่น้องที่เรียกว่าคนระบบราชการเนี่ยนะฮะถ้าทำงานระบบเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้หัวใจซึ่งทำงานด้วยกันในการทำงานของดนตรีนะครับครับสุดท้ายในช่วงชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมาปิดท้ายกันในคืนนี้นะครับอดีตนะครับมาริโฮน่าแล้วได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกอรมน.ภาค 4สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
6: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประกอบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนับสินค้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรสั่งระงับการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแหล่งมรดกโลกสีเทพและปราสาทเมืองตำหลังมีการร้องเรียนว่าบทบังทัศนวิสัยเร่งหารือคณะกรรมการเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
7: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่นายกสมาคมอีโคโมสไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิด การบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
8: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชั่วโมงสุดท้ายของจนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิโยรุ่งสมัยนะคุณอุเทนพงษ์พันใจควบคุมเสียงทีมงานของจนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจันทร์วัฒน์บงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนาอิทยาช้างน้อยนาเดินทางเพลงที่ขอมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะดอนมะขามเตี้ยว่าฟังอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาต้องนอนเร็วเพราะว่าลูกๆให้นอนเร็วเนื่องจากว่าเป็นฮีทสโตรกอากาศมันร้อนมากนะครับเป็นคนแข็งแรงก็อย่าประมาทนะครับขอเพลงนี้มามอบให้แล้วในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็แล้วกันนะครับมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่เรามีสมาชิกอยู่901ท่านนะครับ901ท่านไม่ถึงพันนาทีนะก็ส่งข้อมูลข้อความกันเข้ามาเต็มเลยนะฮะผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวขอย้อนหลังไปอ่านตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ดำเนินรายการตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นมาแล้วนะฮะก็มีคนส่งภาพถูกหวยลอตเตอรี่มาด้วยเหรอคุณสมพงษ์169นะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมมันเฉียดไปเฉียดมาอยู่เรื่อยเลยซื้อ39ไอ้ซื้อ38ออก39อะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่ช่วงค่ำมาแล้วนะครับมีลิงก์ขอเพลงตั้งแต่เย็นตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะครับที่ผมส่งภาพต่างๆเข้าไปไม่ใช่ลอตเตอรี่ผมซื้อนะครับอันนั้นเป็นของคุณหนุ่มตรีลูกยายอ่อนเขาขายนะผมก็สนับสนุนบ้างนะฮะหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนบ้างก็วันนี้เขาตั้งแต่เช้ามีที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนตั้งใจจดใจจ่อ8นาทีเต็มหมดแล้วนะฮะก็ส่งข้อความบรรยายจะขอพาทีมวงมหิงสาไปเล่นดนตรีอาสาเปิดหมวกสร้างบรรยากาศช่วง 15:00 น.ถึง 16:30 น.ได้ไหมครับก็เล่นแบบไม่ต้องมีเครื่องเสียงแล้วกันเนาะเล่นแบบเป็นโฟล์คข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็พี่ๆทั้งน้องนั่งล้อมวงดูกันนะฮะส่วนผู้ที่ได้จองได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็มีส่งคุณไมเดียส่งมาคุณตู่คนงามบ้านโป่งที่บอกว่าหลังจากเกษียณแล้วถ้าไปจัดกิจกรรมก็จะเอาแกงเขียวหวานแหละทุกครั้งเห็นทำยำทำอะไรมาให้พี่ๆน้องได้ทานกันเรื่อยเลยแล้วก็คนเบื้องหลังคนที่ทำงานอยู่กับทนดนตรีก็ได้รับประทานด้วยขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อทนดนตรีขอเพลงนะฮะลิงก์ขอเพลงแล้วก็คุณบรายเหมียวส่งมาคุณสมพงษ์นะครับแล้วก็มีฟงน้องแฟงนะน้องแฟงนี่เป็นรปภ.ของสถานีนะครับรปภ.สถานีก็อยู่เวรก็ฟังรายการด้วยนะฮะที่มอบหมายไว้เรื่องถังดับพงดับเพลิงก็อย่าไปทิ้งนะครับที่ผ่านมาผมในช่วงที่ก่อนการแสดงของคาราบาวเนี่ยผมตรวจเข้มเรื่องการซ้อมเส้นทางหลบอพยพคนแล้วก็ระดับที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวเราบังเอิญเนี่ยพอทำคลิปทำอะไรเสร็จก็วันนั้นเขาวันอาทิตย์ก็ไฟไหม้ตอนกลางคืนเราก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและบาดเจ็บหลายท่านเนี่ยเราก็เลยทำเอาไว้เพราะว่าทำไว้ก่อนแล้วนะฮะมีคนบอกว่าถนนดนตรีนี่มีผู้มาก่อนการเราก็ทำไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนที่เข้าไปก่อนที่คอนเสิร์ตคาราบาวจะเริ่มตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วผมไปดูความพร้อมแล้วก็เส้นทางที่จะอพยพหลบต่างๆที่คนจำนวนมากนะฮะถ้าเกิดว่าแห่กันมาแล้วเราจะลงทางไหนออกทางไหนนะครับน้องอนุนันตสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ช่วยกันทำเป็นคลิปออกมานะครับมันนั้นจะเปิดได้เลยไม่ได้เปิดที่ในหอประชุมในห้องออดิทอเรียมคราวนี้คงได้เปิดกันนะครับมันจะได้ดูเส้นทางวิธีการปฏิบัติว่าทำอย่างไรบ้างว่าทำเป็นคลิปออกมาแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็
ผมก็ไปให้รปภ.เขาช่วยกันดูนะฮะยังไงก็สานต่อดูแลต่อนะครับถึงแม้จะไม่มีถนนดนตรีกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับอุปกรณ์ทางดับเพลิงเนี่ยนะฮะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่คู่กับอาคารมา30ปีมันก็ยังอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไม่เคยเอาไปใช้งานแล้วก็พอใช้งานจริงๆก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ก็เสื่อมสภาพไปแล้วอย่างนี้นะครับเพลงเพราะมากค่ะขอบคุณค่ะคุณน้อยเอเจนะฮะช่อง MBT มีถนนตีไลฟ์แล้วนะฮะก็ดูโนมิเตอร์กับมิวกัลยานีนะครับรูปถ่ายรองเท้าเก่ากิจการ์ดปันเกิดหอเพลงอดีตนะครับผมก็เลยส่งให้ขี้เมากับบ้านช้าถนนตีสัญจรมาสิงห์แลนด์แคมป์บ้านนิดกรรมชนบ้างก็ดีไหมครับชวนเพื่อนมากันครับ

ยเคยไปตั้งแต่สมัยแรกๆที่นันตี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยไปเกิดจะไปเผาบ้านก็ซะแล้วนะฮะผมเอาเตาขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนในชั้นที่สองนะครับบนอาคารบนเรือนไม้นะฮะบนนอกช่องฉานนอกฉานที่นั่งกินเหล้าเมากันแล้วหลับไปลืมไฟมันครุขวัญโกรเลยครับเกือบเผาบ้านนาเขาซะแล้วนะฮะนะครับครับจากเพลงดอกแก้วก็ต่อเนื่องกันไปนะครับที่คุณขอมาทาง Google Form ปล่อยอ้นทวชัยและละหมาดอารมณ์ทาง0816346452จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราด

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จิตนิยมสองใบแล้วไปสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะก็เขามาจากจังหวัดตรังแต่ชั่วโมงแรกไม่รู้หลับไปหรือยังนะครับทั้ง0816346452ในไลน์ก็พอเพลงสนุกสนุกก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเต็มเลยเพื่อนผมก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นแก้วเบียร์แต่วันนี้ผมไม่ได้มีแก้วเบียร์อยู่ข้างๆนะครับแต่ว่ามีอาวุธประจำกายอยู่ตอนนี้ทุกๆเพื่อนที่ส่งภาพกันมาก็คือใส่แว่นกันแล้วใส่แว่นกันก็ทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะฮะเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตานะครับมานะนะครับแล้วก็ที่ขอรวยไม่ไหวแล้วสู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูให้นะครับว่าเพลงน่าจะเป็นอย่างเพลงที่ยังไม่ได้ใส่ในระบบไว้นะครับจะให้คุณบุญประกอบไปช่วยใส่ไว้ให้นะครับผู้รู้ที่บัตรคุณได้จัดให้นะฮะที่ขอมาทาง Google Form เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดินน้ำลมไฟขอเป็นเวอร์ชันของพี่ไอ้คาราบาวผมยังไม่ได้ใส่ดินน้ำลมไฟที่เป็นเพลงในอัลบั้มทุนนี้ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้คุณบุญประกอบมาโหลดอีกนะฮะหลายเพลงเลยนะครับแต่ว่ามีเป็นของที่พี่สุเทพและพี่แดงโฮปรอไว้นะครับดินน้ำลมไฟ

ราวของธรรมชาติที่ศิลปินเพื่อชีวิตได้ถ่ายทอดมาให้ได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงอยู่ตลอดต่อไปเพราะว่ามันถูกทำลายลงมามากขึ้นมากขึ้นก็ได้เห็นผลจากปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็จะรับผลกระทบเหมือนเดียวกันอย่างเช่นเรื่องความร้อนซึ่งผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นฮีทสโตรกแล้วก็ที่เมืองการร้อนมากในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวน้ำในลำห้วยลำที่จะกักเก็บน้ำในที่ต่างๆหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงนะฮะก็แหล่งกักเก็บน้ำอะไรก็จะไม่ค่อยจะเพียงพอนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยในพื้นที่ในการที่ต้องใช้น้ำนะฮะเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกับทนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและทีมงานของเราในคืนวันนี้คุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเถินจิตรังการเจริญวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทริยาและคุณอุทนอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและก็วันที่6สิงหาคมก็พบกันท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มาและหรือมาไม่ตรงเวลาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่เขามารอนะครับที่จะเข้ารับชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามให้ได้ชมได้หมดถ้าไม่หมดก็ด้านล่างยังมีพื้นที่ที่คุณจะสามารถนะฮะสามารถที่จะรับชมได้จากทั้งจอโปรเจคเตอร์แล้วก็ทั้งจอ LED ที่อยู่ด้านในของหอประชุมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนปีพอดีังสิทธิ์ดินแดงครับก็ปีสุดท้ายแล้วก็เดือนสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ก่อนจะล้ำหลากันไปด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์กับมาริฮูน่าในวันที่6สิงหาคมซึ่งทุกท่านที่ลงทะเบียนก็มาใช้สิทธิ์แล้วก็มาแสดงตนนะครับบัตรประชาชน1สิทธิ์ต่อ1ท่านแล้วก็ระบุแล้วก็ไปลงด้านของที่นั่งที่ด้านหน้าที่เคาน์เตอร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็เดินทางกันด้วยบทเพลงผู้ชีวิตแล้วก็เราก็ได้เดินทางกันมาถึงช่วงปีสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่ได้เดินทางกันมาถึง3ปีขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะครับทั้งที่หอประชุมห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่เรามุดท่อมุดลิฟต์มุดไอหอประชุมกันนะฮะกว่าจะมาทำงานตรงนี้ได้นะฮะทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับทั้งน้องทีมงาน OB นะถ่ายทอดสดบันทึกเทปส่วนผลิตรายการต่างๆแล้วก็ทุกส่วนของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ดูภาพของการออกอากาศของทนดนตรีด้วยรวมไปถึงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานบรรลัยการช่างของผมนะฮะที่ติดตั้งแบนเนอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานของทนดนตรีรวมทั้งเพื่อนพี่น้องนะฮะของทนดนตรีทุกท่านนะที่นานานะครับที่สนับสนุนและช่วยกันเป็นกำลังใจกันนะโดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับเดินทางกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงก็คือทางซาวด์สเปซของน้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ํานะฮะที่มาช่วยงานของทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกนะครับนะก็ขอบคุณจากที่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะทุกท่านนะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับทีมงานของบริษัททางลิขสิทธิ์ของศิลปินนะฮะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกวงที่มาให้กับทนดนตรีทั้ง3ปีแล้วก็ได้มาช่วยให้กับรายการทนดนตรีนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ในรายการธรรมรับอรุณนั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านของธรรมะหรือว่าข้อข้องใจในปัญหาชีวิตต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านต้องการความกระจ่างแล้วก็อยากจะรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงให้ฟังกันเป็นประจำนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะได้มาตอบปัญหาด้านธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามกันมาวันนี้ก็มีหลายข้อหลายประเด็นที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังแนะนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้หรือบางท่านก็รับฟังทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็สามารถใส่เป็นคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือว่า direct message มาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: อาจารย์อ่านข้อความเหล่านั้นแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์ในช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านนั่นเองเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะวันนี้ก็เริ่มกันด้วยคำถามของท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการธรรมรับอรุณเราเสมอมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงอุดมนั่นเองปัญหาที่ท่านถามมานี่ก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อแรกจะถามมาว่าผู้ที่ฆ่าบิดามารดาโดยเจตนากับฆ่าโดยบันดาลโทสะเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าอาจจะประมาทไปเนี่ยอันนี้คนคนนั้นจะได้รับผลกรรมต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะแล้วทำอย่างไรจึงจะหมดกรรมนั้นก็คือเรื่องของปิตุฆาตอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ท่านเปรียบไว้กับรอยกรีดแต่ถ้าเราเอามีดหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปสร้างรอยกรีดบนผิวน้ำแล้วเราจุดลงไปด้วยมีดหรือว่าด้วยไม้รอยกรีดที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันจะแค่แวบเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีมองไม่เห็นด้วยต้องใช้กล้องสโลโมถึงจะมองเห็นชัดเจนได้โอเคนะเพราะว่าน้ำนี่มันน้อยมันแบบว่ารวดเร็วเปรียบเทียบกับรอยกรีดที่เราสร้างลงบนผืนทรายคุณเอาไม้หรือเอามีดกรีดลงไปบนผืนทรายรอยเนี่ยก็จะอยู่จนกระทั่งว่าน้ำขึ้นหรือว่าฝนตกครั้งต่อไปฝนตกครั้งต่อไปเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปน้ำขึ้นเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปก็จะอยู่นานขึ้นไปกว่านิดหน่อยจากรอยบนน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีอันที่สามรอยที่อยู่บนหินถ้าเราเอาสิวเอามีดหรืออะไรก็ตามไปสร้างรอยบนหินโอ้รอยบนหินนี่เป็นร้อยปีนะฝนตกธรรมดานี่ชำระล้างมันไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบางทีอยู่เป็นพันปีรอยบนหินอันนั้นก็เพราะว่ามันลึกมันแน่นมันต่างกันอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้กับกรรมที่เรากระทำลงไปเช่นว่าถ้ากรณีเราทำโดยไม่ได้ตั้งใจขับรถชนสุนัขอย่างเงี้ยนะขับรถชนสุนัขบาปไหมบาปแต่ว่านิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจกับถ้าเปรียบเทียบว่าสุนัขมันมาผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยแหมเราวางกำดักไว้เราต้องการจะฆ่ามันเราต้องเอาปืนมายิงมันไล่ยิงมันอันนี้คือทำด้วยเจตนาแบบรุนแรงมากกรรมสองอย่างนี้ได้ผลไม่เท่ากันแน่นอนจะได้ผลต่างกันเรามาเทียบเคียงกับเคสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตนั่นคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งในการฆ่าเนี่ยก็ตั้งเจตนาไว้นะว่าจะไม่ฆ่านะคือตอนแรกที่พระเทวทัตมาชวนว่าเอาทำฆ่าพ่อสิจะได้ขึ้นเป็นพระราชานี่คือด้วยเจตนาดีให้เจ้าชายอาชาติศัตรูได้ขึ้นครองราชคือหวังดีกับเขานะแต่ว่าแนะนำไปในทางไม่ดีไงแม้กระนั้นเนี่ยเจ้าชายอาชาติศัตรูก็ยังมีความคิดว่าเฮ้ยฆ่าพ่อมันไม่ดีไม่ใช่หรอ ยังมีความคิดแบบนี้ก็คือยังดีไงคือไม่ได้เจตนาแบบโอเคงั้นฉันจะต้องไปฆ่าเลยทันทีคือไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือเองด้วยไม่ได้อะไรเองด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าด้วยชักชวนของพระเทวดานะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ลงมือฆ่าพ่อไม่ดีทำไงก็ให้ขังไว้ให้กดอาหารเองก็แล้วกันให้ตายไปเองไม่เป็นไรเขาชักชวนอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอจะขังให้อดอาหารตายไปเองปรากฏว่าพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เอาอาหารเข้าไปให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยเฮ้ไม่ตายสติก็จึงแบบว่ามีตามเรื่องที่เคยเล่ากันมานะว่าเอาอาหารแอบใส่เข้าไปในผ้าคลุมผ้าห่มที่เอาเข้าไปผู้หญิงก็จะนุ่งสาลีใช่ไหมอินเดียเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอาห่ออาหารอะไรไปด้วยวันหลังก็ไม่ให้เข้าแล้วทำยังไงไม่ให้เอาสาลีเข้าไปเอางั้นก็เอาใส่เสื้อรัดหน่อยแต่ว่าเอาอะไรก็รัดไว้ที่ตัวแทนตอนนี้ต่อมาเขาก็ไม่ให้ใส่เสื้ออะไรเข้าไปละก็ให้แบบว่าน้อยๆที่สุดก็เอาอะไรมาทาอยู่ที่ผิวหนังแทน
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อไปก็ไม่ให้อะไรทาที่ผิวหนังละเอาทีนี้ก็ให้อดอาหารจะให้ตายให้ได้อดอาหารแล้วก็ไม่ตายสติเดินจงกรมมีปีติเป็นอาหารก็เลยให้ช่างตัดผมมากรีดเท้าเพื่อไม่ให้เดินจงกรมให้ได้ไม่เห็นกุฏิของพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ให้ทำความเพียรสุดท้ายก็อดอาหารตายตัวหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกเจ้าชายอาชาศัตรูทำปิตุฆาตกรรมข้อนี้คือจะต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจตนาไม่มากเจตนาเนี่ยน้อยคือนี่จะพูดถึงว่าความที่ว่าเจตนาเบาบางที่สุดเลยก็ได้ที่ว่าฆ่าพ่อแม้ตอนที่ว่าพ่อจะตายเนี่ยยังคิดได้ว่าโอ้ฉันไม่ควรทำฉันไม่ควรทำรีบจะวิ่งไปที่เบอร์ดี้จะแบบให้เอาออกจากคุกแต่ไม่ทันแล้วไงตายแล้วด้วยตายไปแล้วตอนนั้นก็ไปแล้วไม่ทันก็คือเบาบางที่สุดละในกรณีว่าจะมีเจตนาฆ่าพ่อของตนแม้กระนั้นก็ยังต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่เพราะว่าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในการได้ทำสังฆทานได้สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆก็จึงไปอยู่ในนรกขั้นที่ไม่ต้องถึงอเวจีมหานรกเนี่ยก็ต้องไปใช้กรรมที่นั้นก็ไปใช้กรรมนี่คือได้รับผลของกรรมประเภทนั้นๆไป
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นทำอะไรจึงจะหมดกรรมก็ต้องไปวนรอบอยู่ตรงอเวจีมหานรกนั่นแหละถึงจะหมดคำว่าหมดนี่คือหมายถึงผลของกรรมนั้นนี่มันก็ไม่ได้หมดง่ายๆแล้วยังมีเศษของกรรมต่อๆมาอีกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเขาเคยจะพูดถึงว่าอย่างถ้าเราทำกรรมหนักๆมากเนี่ยไปตกอเวจีมานรกแล้วเศษกรรมนั้นกูยังต้องมานรกขั้นที่ถัดขึ้นมาเศษของกรรมนั้นพอใช้นรกขั้นที่ถัดขึ้นมาก็ยังต้องมาเจอนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาอีกอยู่นั่นนานๆจนกระทั่งนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาจนกระทั่งว่าต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่500ชาติไปนั่นนี่จนกว่าจะมาเป็นมนุษย์ตัวโตมันยาวมาก
0: เจ้าค่ะ
1: มันยืดยาวนานไม่มีการจองจำอะไรที่จะเจ็บแสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุนิพพานมากกว่าการที่จะไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าการจองจำอย่างเช่นคุณติดคุกบางขวางหรือติดเรือนจำเนี่ยนะมันก็ชั่วอายุเดียวบางทีอภัยโทษนั่นนี่ติด2ปีแล้วน่ะก็ออกมาแล้วจังที่ว่าโทษจำคุกแบบ40-50ปีอะไรเงี้ยนะต่อให้แบบคุณจำ40-50ปีจริงก็ตามเลยตายในคุกเขายังเอาเราออกจากคุกชาติหน้าต่อไปคุณทำความดีในคุกคุณไม่ได้มาจะเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาก็ได้แต่สำหรับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกแล้วมันไม่ใช่ชาตินี้คุณตายเสร็จปุ๊บชาติหน้าคุณต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมาเป็นสัตว์นรกนั่นเองด้วยความที่มันล็อกกันข้ามภพข้ามชาติไปเป็นอย่างเงี้ยเอาถูยาวนานมากมันขังกันข้ามภพข้ามชาตินี่มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี
0: เพรา
1: ะฉะนั้นไม่ควรทำเลยไม่ต้องพูดถึงว่าฆ่าบิดามารดาแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าสัตว์เล็กๆก็ไม่ควรทำเดี๋ยวคือกระบวนการการฆ่าเนี่ยมันก็จะต้องดูกัน3ระยะคือลงมือเองเนาะหรือว่าสั่งให้คนทำหรือว่าชักชวนให้ทำกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าสั่งให้คนทำแบบอ้อมๆด้วยอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีก็ไม่ได้แค่สั่งอาจจะแค่ว่าชักชวนให้ทำอย่างเช่นว่าเราไปซื้อไก่ที่ตลาดวันนี้คุณเนี่ยชักชวนให้แม่ค้าเนี่ยเขาไปชักชวนให้โรงฆ่าสัตว์เนี่ยไปฆ่าไก่การฆ่าตรงนั้นคือเราชักชวนให้เขาทำไม่ได้สั่งจริงๆแต่ว่าแบบ ชวนกันด้วยระบบของเศรษฐกิจ demand supply ว่าไปงั้นอันนี้ก็จะเป็นระดับที่3ที่ไกลกันหน่อย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือสัตว์เนาะคือการกระทำแอคชั่นที่เราทำลงไป
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยังพูดถึงสัตว์ที่เราจะต้องไปทำนั้นด้วยเอาถ้าแบบหนักสุดเลยสุดขั้วเลยคือพ่อคือแม่พระอรหันต์นี่คืออนันตริยกรรมเป็นหนักสุดคนที่มีบุญคุณกับเรามาอันนี้คือไม่ดีไม่ควรทำเบาลงมาหน่อยก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ๆแต่สัตว์ใหญ่ๆเช่นมนุษย์โคสัตว์ใหญ่ๆก็จะต้องอยู่ที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณไหมก็ต้องต่อลงมาต่อลงมาแล้วก็สัตว์ที่ตัวเล็กลงมาตัวเล็กลงมาแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่อาจจะไล่ลงมาเนี่ยเช่นว่ามันทำอันตรายกับเราก่อนไหมหรือเป็นสัตว์ร้ายอาจจะไม่ได้ทำอันตรายกับเราเราฆ่ามันเช่นเสือเช่นสิงโตความบาปก็จะลดลงมาลดลงมาคือมันก็บาปอยู่นะแต่ว่าลดลงมาหรืออาจจะเป็นสัตว์เล็กๆที่มันทำอันตรายเราก่อนเราก็จึงทำมันทีหลังเช่นแต่ยุงกัดเราก็ตอบมันก็บาปอยู่แต่ก็บาปน้อยลงไปน้อยลงไปไล่ลงไปแต่จะให้ดีที่สุดเลยก็คือแม้แต่สัตว์ที่มันไม่ได้ทำอันตรายเราตัวเล็กๆเราก็ไม่ทำมันมดอย่างนี้ปลวกอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็จะดีที่สุดคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงของศีลเนี่ยมันก็จะมีไล่ไปแบบนี้เนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็เอาจุดที่ว่าเราพออยู่ได้สำหรับชาวนาบางทีก็ต้องไปหาจับกบจับเขียดเอาหน้านี่คือเพราะว่าเรื่องปากท้องคุณจึงถูกบีบบังคับให้ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะบาปไหมบาปอยู่แต่ว่าก็ไม่มากเท่ากันกับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าฆ่าคนที่มีบุญคุณเช่นฆ่าโคฆ่าวัวอันนี้มันสัตว์ใหญ่ก็อย่าทำถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็อย่างที่ว่าก็ลดลงหรือบางคนจะกังวลว่าโอ้เนี่ยยุงมากัดฉันก็เลยไปตียุงโอ้ฉันจะบาปไหมก็บาปอยู่แต่ว่านิดหน่อยเดี๋ยวเราจิตใจของเราเนี่ยมาทำยังไงให้มันไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้ล่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วยังไงมันได้มีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันนี่เป็นภัยของวัฏฏะแน่นอนม
0: ัน
1: เป็นความบีบคั้นของภาษาที่เกิดมีเป็นทางที่ดีที่สุดก็คือให้หลุดพ้นให้ไปสู่นิพพานเป็นการที่ฉันไม่ต้องมาเกิดมาเจอทุกข์เหล่านี้อีกนั่นเองเป็นพัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าผลกรรมนั้นมีแน่นอนนะเจ้าค่ะแต่ว่าต่างระดับกันไปและสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่เจตนาว่าเราเจตนาจะฆ่าไหมนะเจ้าค่ะ
1: เป็นพัน
0: แล้วก็สำหรับเรื่องของการหมดกรรมนี่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเศษกรรมนะเจ้าค่ะโยมก็นึกมาถึงได้ว่าบางทีแม้แต่องค์พระพุทธสัตว์เองเนี่ยท่านก็ยังมีเศษกรรมมาเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะอ
1: ัน
0: นี้อยากให้พระอาจารย์เน้นนิดนึงหรือองค์พอมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีเศษกรรมที่ท่านเคยทำก็จะต้องได้รับเศษกรรมนั้นด้วยแม้ว่าจะหลุดจากนรกมาแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ย้ำตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
1: เป็นมาข้อสังเกตข้อนี้ดีคุณใจที่พูดถึงว่าเศษกรรมที่มันจะเลยเถิดมาอย่างกรณีพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทเนี่ยทำทุกขกิริยาอยู่6ปีซึ่งถ้าเรามาไล่เรียงดูในพระสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า25พระองค์ทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าช่วงเวลาในการทำความเปลี่ยนของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ลงเนี่ยวันที่7วันวันที่คืนเดียววันที่15วันนี่คือมากที่สุดละ15วันนี่นะ
0: เ
1: จ้าค่ะทำไมมาพระสมณโคดมนี่พระพุทธเจ้าของเราองค์เนี้ย6ปีนู่นน่ะ15วันกับ6ปีนี่มันคนละเรื่องอะไรนะ
0: ใช
1: ่คือมันคนละอย่างกันแล้วทำไมถึงต้อง6ปีเนาะอัตถคถาจารย์ท่านอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าพระพุทธชาติที่ท่านเคยเกิดเป็นมานพชื่อคติการะเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อโชติปาละเอาก็ไปสลับกันเนาะมานพชื่อว่าโชติปาละนี่คือโพธิสัตว์ไปเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อคติการะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ชักชวนกันไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ากัสสปะอยู่นี่ท่านนั้นมันมีความคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการพบพวกสมณะโลนไม่มีไม่อยากแบบทิฏฐิไม่ถูก
0: ค
1: ิดไม่ถูกนะแล้วก็คิดแบบนี้ตั้ง9รอบคือซ้ำย้ำความคิดของตนเองไปในการที่ว่าเขาชวนไปจนกระทั่งบอกว่าต้องเน็ตเดียวกันไปก็ไม่ไปจนต้องดึงผมกันไปถึงจะยอมไปในครั้งที่10
0: ค
1: ่ะโอ้ด้วยกรรมข้อนี้นะคุณในใจในก่อนที่ว่าดูพระพุทธเจ้าไม่อยากจะไปพบ
0: จ
1: นกระทั่งต้องมีเพื่อนมาชวนแบบนี้ถึง10รอบเนี่ยถึงก็ได้ไปชาตินั้นตัดใบนี้ไปตกนรกนะทั้งนั้นถึงบวชเป็นพระนะชาติที่เป็นโชติปารามานพเนี่ยบวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่ว่าตายไปแล้วเป็นไง พร้อยตกนรกโพธิสัตว์นะได้รับพยากรณ์แล้วด้วยนะตกนรกได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่จะไม่ได้ตกนรกลึกแบบว่าอเวจีมหานรกจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยเศษของกรรมนี้ท่านว่าด้วยเศษของกรรมนี้ทำให้การที่จะมาคิดหาว่าจะทางยังไงถึงจะหลุดพ้นนะ6ปีไปฟาดไปนี่เป็นอย่างนี้เศษกรรมนั้นนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวตรงนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าโอ้เศษกรรมนี้ก็ไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: คือมันเป็นอย่างนี้แหละในสังสารวัฏบางทีมันมีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งนั่นนี่เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราเดินตามทางมรรค8แล้วก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบเพื่อจะหลุดพ้นแล้วก็พ้นจากข้อนี้ก็จะค่อนข้างพ้นทุกข์ได้ท่านบาล
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2ที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็จะบอกว่าผู้ที่ทรมานด้วยโรคร้ายนานๆเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยบ้างก็บอกว่าจะมีคนพูดนะเจ้าค่ะว่าเขาหมดกรรมแล้วบางคนก็บอกว่าสิ้นบุญแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคำพูดอันเนี้ยอันไหนถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ว่าก็ตายนั่นแหละคือตายแล้ว
0: หมายถึงการตายถูกไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้ตายว่าสูญเสียอะไรสูญเสียความสุขสูญเสียความสุขเราก็มักจะพูดว่าสิ้นบุญเพราะว่าตอนอยู่คุณมีบุญไงบุญคือชื่อของความสุขทีนี้พอถ้าคุณสูญเสียความทุกข์ก็ตอนอยู่คุณทุกข์มากๆเลยแล้วคุณตายไปเขาก็เลยจะบอกว่าหมดกรรมแล้วอย่างนี้นะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: คือมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณในใจว่าสุขทุกข์มันพอๆกันสุขทุกข์พอๆกันเราอาจจะเห็นคนนี้ว่าโอ้คนนี้เขาทุกข์มากกว่าสุขคืออย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปานสัตว์นรกหรอกสัตว์นรกเนี่ยตายจากสัตว์นรกนี่คือดีหมายความว่าเพราะนรกนี่มันบาปมันมากมาถึงมันทุกข์มากกว่าสุขนะสุขมากมากความแตกต่างกันมากกว่าโลกุตระถ้าคุณตายจากนรกได้โอ้โหนี่ดีมากๆในขณะที่สวรรค์นี่สุขมากกว่ามนุษย์มากๆคือหมายว่าสุขมากกว่าทุกข์มากๆโอเคนะความแตกต่างกันนี่มากเลยคนละสเกลแล้วถ้าคุณตายจากสวรรค์เนี่ยโถเขาก็จะบอกว่าไม่ดีเอ้าแต่ว่าตายเหมือนกันปะตายจากสัตว์นรกบอกดีตายจากสวรรค์บอกไม่ดีเอ๊ะเลยไงแล้วมนุษย์อ่ะสุขทุกข์พอๆกันแล้วมันจะดีหรือไม่ดีนี่ไงคือการตายมันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณสูญเสียหรือคุณได้อะไรมันไม่แน
0: ่ค่ะ okay.
1: บางทีคุณตายจากมนุษย์ในช่วงที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์ทรมานมากคุณตายไปได้คิดว่าเออมันจะได้แบบว่าหมดกรรมสติโถที่ไหนได้ไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกเอาโถงั้นไม่ดีละการตายแบบนี้ไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าตายแล้วแบบว่าไปไม่ดีไงโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าพระอาจารย์ว่าเนื่องจากว่ามนุษย์สุขและทุกข์มันพอๆกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เราจะบอกว่าคนนี้ทุกข์มากคนนี้สุขมากกว่าคือมันพอๆกันเราคือบางทีมันตัดสินใจไม่ได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: คนนี้ก็เจ็บป่วยมากอย่างเงี้ยในกรณีเคสของคุณแดงยกมาเนี่ยแต่ว่าเขามีอายุยืนป่านนี้แล้วก็ทำความดีมาป่านนี้มันก็มีสุขเหมือนกันในชีวิตเขาอะ
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมที่สำคัญกว่าคือว่าตายแล้วคุณไปไหนเนี่ยสำคัญกว่าคิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าตายแล้วไปนรกโอ้การตายนั้นไม่ดีเป็นการตายที่แบบว่าเสียโอกาสมากคือไปมืดขาดทุนเลยพอคุณเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะแล้วดันทำชั่วทำผิดทำบาปแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่คือขาดทุนแล้วการตายนั้นไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าตายแล้วเกิดว่าไปสวรรค์หรือว่าหลุดพ้นหรือว่าเป็นอริยบุคคลก็ไหนก็หนึ่งเกิดยังมากอีกแค่7ชาติหรือ2-3ชาติโอ้การตายนั้นดีนะตายเนี่ยดีนะคุณเดินใจเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คือมันก็จะบอกว่า
0: ตายดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ตายดีสิ้นบุญ
1: นั่นน่ะสิสิ้นบุญหรือว่าสิ้นกรรมก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าไปดีเนี่ยดีแน่การตายนั้นดีแน่แต่คนจะเข้าใจว่าโอ้ยตายไม่ดีตายไม่ดีคือตายยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกอยู่แล้วพร้อมกับการเกิดใช่ไหมล่ะก็เลยจะมีคำที่พูดว่าเออไม่ดีคือบอกว่าสิ้นบุญเออดีตายแล้วดีหมดกรรมทีนี้เราจะต้องเข้าใจว่าแล้วต่อไปอ่ะตายแล้วไปไหนนี่สำคัญกว่า
0: อันนั้นสำคัญกว่านะ
1: สำคัญกว่าซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราทำอะไรตอนนั้นตอนที่เราจะตายหรือว่าเราได้สั่งสมกรรมอะไรมาบ้างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วพอเราได้สั่งสมกรรมดีมามากเราตายไปขึ้นสวรรค์หรือบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วนี่ได้กำไร
0: เจ้าค่ะ
1: ได้กำไรก็หมายถึงไปสว่างนำไปสว่างแล้วซึ่งนี้มันก็ค่อนข้างแบบควบคุมได้พอประมาณแล้วพอควบคุมได้ในความที่ว่าเราสร้างกรรมทำกรรมดีได้เลยมีส่วนหนึ่งที่เราคุณใจจำได้ไหมว่าถ้าบอกว่าตายดีแล้วจะไปดีเรารู้แน่นอนแล้วทำไมเราไม่รีบตายไปอย่างเงี้ยนะเออ
0: เ
1: หมือนกรณีของพระเจ้าพญาสีคิดนะก็ได้อย่างที่บอกไปว่าก็อย่าเพิ่งรีบด่วนยังไม่ถึงเวลาที่สุกงอมแต่ต้องถึงเวลาที่สุกงอมก่อนมันถึงจะเหมาะสมทำได้เ
0: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของการตายหรือว่าสิ้นบุญหมดกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทบทวนกันสักนิดนึงเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเนี่ยเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์เคยเล่าว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยว่าจิตสุดท้ายนั้นเนี่ยเราหลงสติไหมหรือว่ามีสติอยู่นึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเพราะว่าพระอาจารย์เคยเล่าโยมจำได้เลยว่าถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราไม่ดีเนี่ยมันก็ตกนรกไปหรืออะไรได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าตรงนี้เน้นตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นเคสที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเคยมาถามพระพุทธเจ้าถึงว่าเอ๊ะคนเนี้ยเขาทำไม่ได้ดีมาในชีวิตเนี่ยแต่ทำไมเขาไปสวรรค์ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็ทำดีมามากเลยนะแต่ทำไมเขาไปนรก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พระพุทธเจ้าก็จึงเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตตรงนั้นแหละสุดท้ายว่าเขาไปคล้องอยู่ตรงไหนบางทีเขาทำกรรมดีมาตลอดแต่ว่าถ้าเขาไปคล้องในเรื่องที่ไม่ดีก็ไปตกนรกได้ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันว่าถ้าเขาทำไม่ค่อยดีมาในชาตินี้แต่ว่าจิตสุดท้ายนั้นเขาไปอยู่ตรงส่วนที่กรรมดีเขาระลึกได้เขาก็ไปสวรรค์ได้เป็นเคสมากมายในสมัยพุทธกาลเช่นนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรเนี่ยนะฆ่าคนเป็นพันอ่ะ 2,500 คนในอย่างน้อยเราฆ่าแล้วเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเพชฌฆาตเนี่ย
0: จุกค่ะ
1: เป็นคนที่จะประหารคนอื่นถูกพวกจับนักโทษมานักโทษประหารเนี่ยนะเอาแต่ตาพอตายไปแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้
0: จุกค่ะ
1: ดูตรงจุดนั้นโอ้ดูกรรมมาแล้วเขาแบบทำไมเขาถึงทำได้ล่ะเพราะว่ามีพระสารีบุตรไปให้ธรรมะก่อนที่เขาจะตายเออนี่ก็จุดหนึ่ง
0: จุกค่ะ
1: หรือบางทีเราดูเฉพาะตรงการกระทำสุดท้ายนั้นมันก็ไม่ได้ด้วยคือมันต้องดูที่จิตนะไม่ใช่ดูแค่ว่าแอคชั่นหรือว่าองค์ประกอบต่างๆเอายกตัวอย่างนายจุลการกับนายมหาการเนี่ย

0: มีลูกสาวคนหนึ่งตายก่อนพ่อตอนจะเสียชีวิตเนี่ยมาบอกว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นน้องชายลูกเป็นยังไงลูกน้องชายสบายใจได้น้องชายพ่อก็เลยกังวลใจว่าทำไมลูกสาวของเราบ่นเพ้อไปแล้วโอ้โหไม่มีใครแบบไม่กลัวความตายเลยนะเนี่ยหรือแม้ธรรมิกาอุบาสกนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้ฟังสวดสติปัฏฐานสี่ให้ฟังยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวเองนิมนต์มาแต่บอกพระให้หยุดสวดระหว่างที่สวดอยู่อย่างเงี้ยพวกลูกหลานก็เลยกังวลเดี๋ยวโทษพ่อเรานี่กลัวความตายขนาดนี้โอ้ยใครที่ไม่กลัวความตายเจอความตายต่อหน้าไม่กลัวไม่มีเลยแต่ที่ไหนได้สองคนนี้เขาไปสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดาวดึงไปนู่นที่เขาพูดอย่างนั้นอย่างกรณีของลูกสาวอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองได้คุณธรรมสูงกว่าพ่อได้เป็นสกทาคามีพ่อได้เป็นโสดาบันจึงเรียกพ่อในวาระสุตานะว่าน้องชายส่วนธรรมิกาอุบาสกนี่ก็บอกนี่คือบอกพวกเทวดาที่มารับว่าอย่าพึ่งรอก่อนนี่ก็จะฟังพระสวดอยู่
1: เจ้าค่ะ
0: พวกลูกหลานก็คิดว่าบอกกับพระตัวเองนิมนต์มาเองยังบอกให้พระหยุดเองโอ้สงสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปจริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสุดท้ายจริงๆว่ามันจะไม่ได้ดูแค่ได้แต่ภายนอกด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เราก็สังเกตดูแล้วเราเป็นอะไรตัวเราไม่ได้ตายใช่ไหมเราเห็นแล้วเนี่ยให้เห็นวันนี้คือเทวทูตว่าโอ้งั้นเราต้องทำความดีรักษาความดีให้ได้นั่นเองเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลายคนฟังพระอาจารย์พูดแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าเอาละตอนจิตสุดท้ายเราค่อยคิดเรื่องดีๆแล้วกันเราไปสวรรค์แน่นอนนะเจ้าค่ะตอนอยู่นี่ก็เต็มที่ในชีวิตอันนี้โยมเลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำนิดนึงว่าเรื่องของจิตสุดท้ายเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นจุดที่พระอาจารย์เคยเน้นย้ำนะเจ้าค่ะว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแล้วค่ะสั่งสมอยู่นานนะเจ้าค่ะไม่ใช่นึกอยากจะคิดขึ้นมามันก็เป็นไปได้อย่างนั้นอ่ะดังนั้นอย่าหาทางรัดว่าคิดว่าเราใกล้ตายแล้วเราค่อยไปคิดในเรื่องดีๆจะได้ไปสวรรค์อยากให้พระอาจารย์เมตตาเตือนตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แล้วจิตมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: อะไรคือจะประมาทไงประมาท
1: เจ้าค่ะ
0: เราค่อยจะมารอยามสุดท้ายเวลาท้ายๆจะค่อยทำแต่นี่ท่านเคยเตือนไว้กับโพธิราชกุมารพูดถึงความที่ว่าอย่าประมาทในวัยทั้ง3ถ้าเราคิดว่าในวัยท้ายท้ายของท้ายๆเราจะค่อยไปทำอันนี้คือประมาทมากเราก็ต้องทำไว้ในวัยทั้ง3ถ้าวัยต้นวัยกลางไม่ได้ทำอย่างน้อยนะตรงสุดท้ายเนี่ยให้ได้ทำนะแต่ถ้าจะได้มาทำตอนสุดท้ายนี่คือประมาทเราก็ต้องรักษามาแต่ต้นแต่กลางโอ้ต้นทำไม่ได้เพราะต้องเรียนหนังสือธรรมะคิดเอาตอนปลายตรงกลางท้ายๆของกลางทำไม่ได้อันนี้คืออย่าประมาทแต่เพราะว่าในวัยทั้ง3เนี่ยมันสำคัญถ้าไม่ได้เลยต้องให้ได้สักวัยใดวัยหนึ่งสุดท้ายอย่าพลาดกันแล้วกันนะอย่าประมาทนี่สำคัญเช่นบาท
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะของคุณแดงอุดมก็ถามว่าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าคนมีอาชีพเป็นคนขอทานแต่เขารายได้ดีเลยนะเจ้าค่ะขอได้อย่างดีเลยเขาก็นำเงินที่เขาได้เนี่ยไปตักบาตรทุกเช้าเลยสร้างบุญต่างๆนานาเสมอเลยนะเจ้าคะมาเปรียบเทียบกับคนที่ประกอบอาชีพทั่วๆไปเขาก็ทำบุญเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าคะทำบุญเช่นเดียวกันแต่ว่าคนแรกเนี่ยไปขอคนอื่นมาแต่อีกคนเขาทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเนี่ยคุณแดงอยากทราบว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ประกอบอาชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั่วๆไปหรือไม่เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: ก็พระสงฆ์นี่ไงคุณเดินใจอาชีพขอทานน่ะพระสงฆ์นี่แหละภิกขาจารย์นี่คือคำที่ว่าไปขอเขาเอาน
1: ี่
0: คือพระสงฆ์จริงนะอันนี้คือไม่ได้พูดกวนนะคุณใจขอโทษทีแต่หมายความว่ามันอยู่ที่ศีลของเขาซะมากกว่าอยู่ที่ศีลของเขาถ้าว่าเขามีศีลดีหาด้วยสุจริตคือบุญมันไม่ได้ว่ามีส่วนเดียวในการให้ทานนั้นเท่านั้นมันยังรวมถึงเรื่องการสัมมาคันก่อนเราจำได้นะเรื่องบุญที่10อย่างน
1: ะ
0: บุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการ
1: มี
0: อย่างนั้นก็ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติเราบอกว่าด้วยแค่ลำพังพิจารณาว่าอาชีพขอทานพระสงฆ์เนี่ยทำบุญได้ไหมอ่ะพระสงฆ์ก็ขอทานเหมือนกันนะไปขอเขา

0: คือขอนี่คือแบบว่าไปเปิดบาตรให้เขาดูเอาบาตรว่างแล้วอ่างั้นฉันก็ใส่บาตรเต็มแล้วฉันก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ที่เขาจะให้
1: ถูกค่ะ
0: ก็อันนี้ก็คือเป็นอาชีพแบบหนึ่งเป็นการดําเนินอาชีวะอยู่ด้วยตามที่เขาให้แล้วถามว่าพระเนี่ยให้ทานได้ไหมได้พระสงฆ์เนี่ยให้ทานได้หลวงปู่เทศนะท่านเคยบอกว่าในหนังสือประวัติของท่านเนี่ยนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าถ้าคารวาสเนี่ยคารวาสทำบุญคือให้ทานเนี่ยนะทำหนึ่งกำปั้นเนี่ยท่านแสดงกำปั้นให้ดูได้เท่าหนึ่งหัวแม่โป่งได้ผลเนี่ยเท่าหนึ่งหัวแม่โป่ง
1: ถูกค่ะ
0: ในขณะที่ถ้าพระสงฆ์ทำบุญทั้งหัวแม่โป้งเนี่ยได้ทำบุญด้วยการให้ทานนะได้ผลเท่ากับหนึ่งกำปั้นท่านว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้ตรงกันข้ามกันเลยเจ้าค่ะ
0: ทำไมท่านว่าง
1: ั้นมากกว่ากัน
0: เพราะว่านี่คือเป็นธรรมะสั้นๆที่บางทีท่านพูดให้ขบคิดให้ลูกศิษย์นำไปคิดส่วนเมื่อกรณีเป็นคารวาสอย่างเงี้ยแล้วคุณทำอาชีพอะไรเป็นชาวนาโอ้คุณต้องลำบากด้วยการทำนาไถหว่านนั่นนี่บางทีได้เบียดเบียนสัตว์โอ้ทำก็เยอะก็ยากได้นิดหน่อยแล้วก็ให้ทานอย่างเงี้ยก็ได้ผลอยู่ได้เท่านิ้วโป้งหรือว่าการเตรียมการอะไรต่างๆบางทีต้องเบียดเบียนนั่นนี่ด่าคนบ้างอะไรบ้างนี่คือภาระมันมากเท่ากับกำปั้นในขณะที่ถ้าพระสงฆ์หาเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปบิณฑบาตเขาอะไรต่างๆแล้วก็มีนิดหน่อยไม่ได้มีมากก็แบ่งให้บางทีก็บิณฑบาตมาแบ่งเพื่อนบ้างไหว้ครูบาอาจารย์บ้างให้สัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีศีลด้วยความที่ว่าไม่ได้มีภาระมากไม่ได้เบียดเบียนใครผลที่ได้มันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขดอลลาร์ตัวเลขบาทที่คุณได้นะอันนี้ระยะที่ได้เคยคุยกันกรณีเคสของพระกุมารกัสสปะท่านอธิบายไว้เนาะว่า3อย่างของผู้ให้กับ3อย่างของผู้รับผู้ให้เนี่ย1คุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมั้ยเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยหมายถึง3ระยะ1ศรัทธา2อาชีวะคือเงินที่คุณได้มาแล้วก็กรณีที่3คือศีลของตัวเองถ้าเรามีศรัทธามีศีลแล้วก็การดำเนินอาชีพที่ได้มานั้นไม่ได้เบียดเบียนใครนี่คือเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เปรียบเทียบกับว่าศรัทธาก็ไม่ค่อยมีเงินทองที่ได้มาก็เบียดเบียนคนอื่นเยอะศีลก็ทำไม่ค่อยถูกเราก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีผู้รับก็3อย่างเหมือนกันว่ามีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้ามีราคะโทสะโมหะมากก็จะเปรียบกับแปลงนาที่มันเป็นที่ตอนน้ำไม่ค่อยมีหินมีก้อนกรวดมากต่อให้เอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆไปหวานมันก็ผลผลิตได้ไม่ค่อยเยอะโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในทางตรงกันข้ามโอ้ยถ้าบอกว่ายิ่งเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไปหวานบางทีแทบไม่ได้ผลเลยในแปลงนาแบบนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแปลงนาที่ดีๆคือมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยก็เหมือนกับแปลงนาที่มีน้ำพอดีๆอยู่ในที่ลุ่มเป็นนาที่ดินที่เหมาะสมก็คือบางทีเราเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีไปหวานมันก็ยังได้ผลเยอะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยยิ่งถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปหวานยิ่งได้ผลมากอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็วิเคราะห์แบบนี้ในข้อที่3เพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าอาชีพของขอทานนั้นเขามีศีลไหมมีศรัทธาไหมแล้วก็เป็นสามารถอาชีวะไม่ได้เบียดเบียนใครหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทำในเนื้อหนาไ
1: หม
0: ก็จะได้ผลที่แตกต่างกันแน่นอนโดยตามปัจจัยตัวแปรเหล่านี้เช่น
1: ก
0: ัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเนื้อหนาบุญจึงเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะว่าการทำบุญหรือทำทานนั้นถ้าทำกับเนื้อหนาบุญก็เหมือนกับถ้าเรามีศรัทธามีอาชีวะที่ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเราก็จะมีจิตตั้งมั่นด้วยอันนั้นบุญกุศลก็จะเต็มเปี่ยมเลยนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะข้อที่4ที่คุณแดงอุดมถามมาบอกว่าบางคนอธิษฐานอยากได้บุตรนะเจ้าค่ะก็คืออยากได้ลูกนั่นเองตอนนี้บางคนก็อยากได้บุตรเป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะก็ไม่ได้บางคนอยากได้ผู้ชายล้วนบางคนอยากได้ลูกสาวล้วนแต่กลับตรงกันข้ามคือไม่ได้ตามที่ขอเจ้าค่ะอันนี้คุณแดงถามว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้มองได้สองส่วนคุณเดินชัยว่าการมาอุบัติขึ้นอุบัตินี่หมายถึงเกิดขึ้นนะ ของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมที่ผูกพันกันมานี่มองได้สองมุมนะมุมแรกก็คือที่กำลังพูดอยู่นี้ว่าถ้าเขามีความข้องเกี่ยวกับเราก็จะมาเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอันนี้ก็คือกรรมที่ว่าชักนำมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วนี่คือประการที่หนึ่งซึ่งบางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีก็เป็นผู้ชายเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยตลอดการที่เราผ่านมาเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วทั้งชายทั้งหญิงทั้งจนทั้งรวยทั้งยิ่งใหญ่ทั้งแบบไม่มีเกียรติทั้งมีเงินมีทองทั้งยากจนเป็นมาหมดประเด็นที่สำคัญตรงนี้กว่าก็คือว่าความอยากถ้าเรามีความอยากเราจะมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากคือตัณหาเราจะไม่ทุกข์
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคนที่มันอยากฉันอยากได้ลูกชายล้วนแต่ว่าได้ลูกสาวปุ๊บก็โทเอาเท้ากายหน้าผา
1: เจ้าค่ะ
0: อันดันทุกข์เท่านั้นที่ได้ลูกนะนี่ก็ยังดีกว่าคนไม่ได้ลูกคนไม่อยากได้ลูกพอมีลูกก็ทุกข์คนอยากได้ลูกไม่มีลูกก็ทุกข์คนอยากได้ลูกชายพอมีลูกสาวก็ทุกข์คนอยากได้ลูกสาวอยากมีลูกชายก็ทุกข์ประเด็นคือทำไมคุณต้องทุกข์มันไม่จำเป็นไงจะมีลูกแบบไม่มีก็ไม่มีปัญหาหรอกจะเป็นลูกสาวลูกชายไม่มีปัญหาเลยดูอย่างนะวิสาขาลูกต้องเยอะแยะจิตตกฤบดีไม่มีลูกเลยสองคนนี้ก็เป็นโสดาบันจิตตกฤบดีนี่ยิ่งเป็นอนาคามีด้วยซ้ำแล้วลูกนี่จะไม่ตายก่อนโอ้บางทีก็ตายก่อนดูอย่างนะวิสาขาหลานตายก่อนก็ยังมาเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าเธอก็เป็นโสดาบัน
1: ก็
0: มันไม่แน่มันคือถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นี่มันทุกข์มีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ไปตามเรื่องของมันแหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงว่าความอยากถ้าเราอยากแล้วเราจะมีปัญหามันเหตุปัจจัยมันหลายอย่างแต่เหตุปัจจัยของความอยากที่เราจะควบคุมได้ตรงนี้ปฏิบัติได้ตรงนี้เส้นทางระบบปฏิปทาทางออกมันมีอยู่แล้วนั่นคือมรรค 8ซึ่งเราควบคุมได้เราทำได้เราปฏิบัติได้พระอาจารย์ก็จึงอยากจะพูดถึงแง่มุมที่สองตรงนี้มากกว่าว่าอยู่ที่ความอยากนี่แหละคืออย่าไปอยากไงถ้าเหตุปัจจัยมันได้มันก็ได้ละเหตุปัจจัยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ละถ้าเราต้องการมีลูกก็มีไปก็ไม่มีปัญหาก็ทำหน้าที่ให้ถูกของพ่อแม่ทีนี้ถ้าสมมติเราอยากได้ลูกชายแต่ว่าเราได้เลือดลูกสาวแล้วคุณจะไม่ทำหน้าที่พ่อแม่หรอมันไม่ใช่มันก็ต้องทำหน้าที่พ่อแม่อยู่ดีว่านั่นเป็นเรื่องที่ทั้งหกที่เราต้องทำเราต้องปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: เจ็ดบาท
1: เจ้าค่ะนอกจากเหตุผลที่พระอาจารย์ได้พูดมานะเจ้าค่ะโยมมองว่าในเรื่องของถ้าเผื่อมองทางด้านวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกายของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเขาเรียกว่าฮอร์โมน
0: โครโมโซมอะไรต่าง
1: ชายเจ้าค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรซึ่งมันก็เป็นระยะอีกเหมือนกันว่าถูกต้องไหมตรงนี้จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นโกรธเป็นด่างอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติถูกไหมเจ้าค่ะดังนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นวันที่สำคัญกว่าก็คือว่าเลี้ยงมันให้ดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาให้เป็นคนดีจะเป็นผู้หญิงดีก็ดีเป็นผู้ชายดีก็ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตรงไปข้าสมมติว่าเราอยากได้ลูกชายแล้วเราได้ลูกชายจริงๆอ่ะแล้วเกิดมันออกมาไม่ดีอโทกลุ้มใจหนักกว่าเดิมอีกไม่ดีอยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าสิ่งที่แบบเราอยากแต่อยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั่นคือนิมิตหมายที่ดีแล้วตรงนี้พระอาจารย์เพิ่งเล่าไปเองคุณใจช่วงนิทานบรรณา
1: การ
0: บรรณาเรื่องเรื่องงามยามดีบางทีเราจะได้สิ่งนี้เราบอกว่าไม่ได้ต้องรอเรื่องก่อนการได้นั่นมันดีแล้ว
1: อ
0: ยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั้นมันดีแล้วเรื่องดีแล้ว
1: เจ้าค่ะบางคนก็ถึงบอกว่าเรื่องที่ดีที่สุดก็คือเรื่องที่เราสะดวกและก็พร้อมที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ในการทำความดี
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่ท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าที่เขาพูดกันมานะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเป็นโยมพูดภาษาแบบชาวบ้านเราก็แล้วกันถ้าลูกชายเนี่ยหน้าตาคล้ายแม่หรือไปคล้ายแม่หรือว่าลูกสาวเนี่ยไปคล้ายพ่อเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่อาภัพลูกคนนั้นน่ะจะไม่อาภัพ อันนี้เนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีใครพูดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโอเคนะมีคนนี้เขาบอกอย่างนี้ให้เรากำหนดให้ดี กำหนดหมายถึงกำหนดบทเรียนชนะและความหมายของเขาให้ดีโอเ
1: คอ
0: ย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งยอมรับนี่คือหลักการแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปสอบสวนลงในพระวินัยถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้คือไร้สาระไม่ใช่สาระแต่ถ้าเกิดมันเข้ากันได้ลงกันได้นั่นเป็นสาระจำให้ดีจำให้ดีคำนี้จำให้ดีเราลองมาเทียบเคียงดูลูกชายคล้ายแม่ใช่ไหมเขาว่าลูกสาวต้องคล้ายพ่อคล้ายกันนี่คือเราวัดยังไงอย่างเช่นว่ามีตาสองตาแล้วก็มีหูอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ปากอยู่ใต้จมูกมันก็คล้ายกันแบบอาจารย์ว่า
1: ไม่ใช่จ้ะคล้ายคือหน้าตาคล้ายกันไปทางพ่อหรือไปทางแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเจ้าค่ะ
0: มันอยู่ที่คนมองคุณเดชัยอยู่ที่คนมองเพราะฉะนั้นมันไม่มีในพุทธพจน์ที่จะได้พูดถึงว่าอาภัพหรือไม่อาภัพคนอาภัพหรือไม่อาภัพเนี่ยดูที่อะไรดูที่ว่าคุณมีตาบอดข้างเดียวป่ะคุณหูไม่ได้ยินมีพิการแขนขาแหว่งหายไปอันนั้นคือค่อนข้างอาภัพก็จะพูดว่าใช้คำว่าหมามืดหมามืดหมามืดนี่คือแบบว่าจนผิวพรรณไม่ดีการงานไม่ดีเกิดในครอบครัวที่แบบไม่ค่อยมีอันจะกินอันนี้คือลักษณะที่ว่าอาภัพ
1: ค
0: ือมันยากมันลำบากคือมืดแต่ถ้าไม่อาภัพก็ตรงข้ามกันมีอวัยวะครบถ้วนมีรูปร่างที่ดูดีผิวพรรณงามมีอันจะกินนั่นแน่นอนอันนี้คือสว่างหรือมืดในการมาของเราคืออาภัพหรือไม่อาภัพ
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดเนี่ยมันก็ตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ทำมาพอเราเกิดมืดหรือเกิดสว่างก็ตามอยู่ที่ว่าเราไปสว่างหรือไปมืดต่อให้นะคุณดนใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกชายหน้าคล้ายแม่เบ้าเดียวกันเลยลูกสาวหน้าคล้ายพ่อเบ้าเดียวกันเลยอย่างนี้นะแบบถอดมาสมมตินะแล้วเกิดว่าด่าคนทำชั่วตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแล้วก็ทำอะไรไม่ดีนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะดีเหรอ
1: ไม่ดีนะ
0: ดีไหมล่ะไม่ดีแน่นอนจะกลายเป็นคนอาภัพคนอนาถาคนมืดคนบอดเพราะไปมืดไปไม่ดีคุณทำไม่ดีมันก็คือไม่ดีดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เบ้าหน้าดีไม่ดีอยู่ที่ประการกระทำแน่นอนว่าบางทีคนเกิดมามันก็อาภัพไม่อาภัพไม่เท่ากันมืดสว่างไม่เท่ากันแต่ว่าเราเลือกทางที่เราจะเดินไปได้เลือกทางที่เราจะเดินไปได้เบ้าหน้ามามันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าแบบว่ามันก็ตามกรรมนะตามพันธุกรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ตามสิ่งที่เราได้ทำมาแต่ว่าเราเลือกทางที่เราเดินไปให้ดีให้สว่างให้ไม่อาภัพเนี่ยได้ไงได
1: ้เพรา
0: ะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำแล้วเราก็ใช้หลักการในการเทียบเคียงในพระสูตรในพระวินัยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความงมงายก้อนนี้เราก็จะหายไปมีสัมมาทิฏฐิมาในทางของพระอริยเจ้าไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นเป็นคำถามที่ทางท่านแดงอุดมได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขอหยิบยกขึ้นมาถามเลยเขาถามมาบอกว่าบาปไหมถ้าไม่รักษาคำพูดเจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เรามาใช้หลักการที่พูดไปเมื่อสักครู่คุณใจมาเทียบเคียงดูบาปใช่ไหมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นมีปัญหาเราก็จะเทียบเคียงกับเรื่องวาจาก็จะเป็นมิจฉาวาจาดูมิจฉาวาจามิจฉาวาจานี่คือพูดโกหกพูดส่อเสียดคือเจตนานะในการที่จะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบลักษณะท่านอธิบายไว้ชัดเจนนี่ก็เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนๆมาในมัชฌิมนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าเสวิตัปปาเสวิตัปปสูตรเทียบเคียงถึงสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเป็นสองอย่างพูดถึงวาจาตรงนี้ส่วนหนึ่งว่ามิจฉาวาจาที่ว่าพูดโกหกเนี่ยคือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินอย่างนี้นะตรงข้ามกันทั้งเห็นทั้งได้ยินส่วน การพูดเพ้อเจ้อก็คือคำที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีคำพูดแบบคิดจะเอาขึ้นมาเองพูดส่อเสียคือพูดยุยงให้แตกกันนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนั้นโดยเจตนานี้ส่วนพูดคำหยาบนี่คือคำพูดที่คำชาวเมืองเขาไม่พูดกันอ่ะเป็นคำที่แสลงหูฟังแล้วจิตใจมันจะแบบโอ้ยตกใจแบบกลัวแล้วก็เคลื่อนออกจากสมาธิเพราะฉะนั้น สมมุติว่าถ้าเราสัญญากับใครไว้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยว่าเป็นมั่นเป็นหมายว่าฉันอยากจะทำอย่างนี้จริงๆคุณคิดอย่างนั้นจริงๆตอนนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พูดนั้นไม่ได้โกหกแน่นอนถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นบอกเห็นคิดอย่างนั้นบอกคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็บอกไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเป็นคำพูดที่ว่าตามหลักฐานเงื่อนไขที่มีอยู่ตอนนั้นเราเช่นว่าสัญญาว่าจะซื้อสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าจะมีเงินตรงนี้เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่ว่ามีเหตุผลมีที่อ้างอิงมีหลักฐานก็ไม่เพ้อเจ้อไม่โกหกแล้วก็คำพูดก็ไม่ได้เป็นคำหยาบแล้วแถมการพูดนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงก็คือพูดไปตามนั้นแต่พอถัดมา6เดือนปีหนึ่งหรือตามระยะเวลาอะไรก็ตามสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปไงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บคุณไม่ได้สามารถที่จะทำอย่างที่พูดนั้นอะไว้ได้เอ๊ะถามว่าอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจาไหมเออกูมันไม่ได้โดน4ข้อนี้เลยไง
1: เจ้าค่ะมันมีเหตุจำเป็นอื่นๆขึ้นมาตอนพูดเขาพูดตั้งใจจริงทำแบบนั้นแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ทำไม่ได้ตามทำที่พูดไว้หรือตั้งใจไว้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ทั้งนั้นก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่ารักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่จงใจแกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะคือวรรคเนี้ยอยู่ในหมวดที่ชื่อว่าเป็นการกล่าวเท็จหรือเป็นการกล่าวเท็จแต่ว่าจังหวะที่เราพูดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะแบบไปเบี้ยวตอนอนาคตไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าเราตั้งใจว่าเออฉันพูดอย่างนี้สัญญาไปก่อนแล้วก็ตอนอนาคตค่อยไปเบี้ยวคำพูดตรงนั้นเนี่ยคุณเป็นคำพูดโกหกอยู่ละคุณไม่รักษาคำพูด
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าจะไม่รักษาคำพูดในอนาคตอันนี้คือโกหกแน่นอนนะแต่ถ้าว่าจังหวะที่เราพูดนั้นน่ะในอดีตนั้นน่ะฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะโกหกนะก็ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเลยทำไม่ได้อย่างนั้นในอนาคตตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไง
1: okay.
0: มันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าผิดศีลไหมผิดมิจฉาวาจาไหมไม่ผิดอยู่แล้วแล้วถ้าอย่างเงี้ยเป็นสัญญากันเนี่ยแล้วเกิดการเบียดเบียนเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไงก็เนี่ยแหละมันโทษของวัตตะไงมันโทษของวัตตะที่ว่าแบบมันต้องมีอย่างเงี้ยให้แบบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะมีสัญญากันมาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะมันก็จึงได้มีการเบียดเบียนกันเพราะเบียดเบียนกันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดา
1: ค่ะอืมเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผ่าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปบอกว่าการแผ่เมตตาต่างจากการตรวจน้ำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ชัดเจนเลยคือกรวดน้ำนี่เป็นกิริยาทางกายแต่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นกิริยาทางใจ
1: เ
0: ป็นการกระทำทางกายการกระทำมีสามระดับคือกายวาจาและใจซึ่งถ้าเราพูดถึงเมตตาท่านก็จะแจกเป็น3อย่างใน3เวลาแล้ว3อย่างคือกายวาจาใจเมตตาทางวาจาเมตตาทางกายเมตตาทางใจ3อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อหน้าและรับหลังนี่ก็มีอีก2อย่างแล้วยังก่อนระหว่างและหลังอีกด้วยนี่มันก็จึงมีหลายอย่างใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นมันก็อยู่ที่การกระทำแล้วกรวดน้ำเนี่ยหรือว่าตรวจน้ำเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นกิริยาทางกายที่สำคัญกว่ามันคือเรื่องของจิตใจไงบางคนไม่ได้มีน้ำแต่ว่าจิตมีเมตตาเออมันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะไปหาน้ำเราต้องได้ด่าคนคิดไม่ดีกับเขาอันนั้นไม่ดีการหาน้ำแล้วมาตรวจแบบนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไอ้การกรวดน้ำนี่มาได้ยังไงมันก็เป็นประเพณีนิยมทำกันมาเราอาจจะดูเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีการหลั่งน้ำทักษิโณทกอย่างนี้นะเป็นการที่จะประกาศเป็นการที่จะยืนยันลงไปในการกระทำนั้นๆนี่เป็นการกระทำทางกายซึ่งก็มักจะใช้ร่วมกันถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหลักสำคัญมันอยู่ที่ใจซะมากกว่าเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะบอกว่าการบวชหรือบรรพชาแบบที่ไม่ต้องจัดงานอะไรเลยเนี่ยจะทำได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: การจะบวชก็ต้องมีงานบวชนะคุณในใจที่นี่งานบวชเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาพ่วงสาระสำคัญจริงๆคือต้องมีอุปัชฌาย์ต้องมีอนุศาสนาจารย์ต้องมีหมู่สงฆ์อย่างน้อย5รูปและต้องมีพิธีบวชคำว่าพิธีบวชหมายถึง มีอุปชาแล้วคุณต้องกล่าวคำนี้อุปชาต้องกล่าวคำนี้ผ่านขั้นตอนการโหวตของหมู่สงฆ์ในที่นั้นโอเครับรองเรียบร้อยจบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อื่นๆที่ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นต้องเดินวน3รอบป่ะไม่จำเป็นนะแล้วจะต้องยกตัวข้ามธรณีประตูป่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ขานหน้าเจ้าค่ะ
0: ขานหน้านี่จำเป็นอยู่นะขานหน้าคือหมายถึงว่าคุณต้องฝึกมาท่องมาพูด
1: เจ้าค่ะ
0: บทที่ว่าจะต้องพูดให้ได้นะนี่คือคำขอบทอันนี้ต้องมีบาตรต้องมีจีวรต้องมีแล้วต้องมีเสื้อที่แบบเป็นเหมือนเทวดาอะไรเงี้ยไม่จำเป็น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะต้องมีหมอนด้วยไหมไม่จำเป็นคือบางอย่างเขาก็เพิ่มเข้าไปเพื่อความประณีตของคนที่เขาอยากจะจัดพิธีไง
1: เจ้าค่ะ
0: การตรงนั้นมันก็จึงสำหรับบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเยอะเรื่องยากเรื่องมากทำไมต้องเอาเยอะประณีตก็เขาอยากจะทำให้ประณีตบางคนก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ผมก็เลยจะมองว่าอันนี้เป็นงานเยอะแยะมากมายเอาเฉพาะที่บอกว่าที่มินิมอลเดี๋ยวนี้ก็มีเทรนด์นะม
1: ินิ
0: มอล
1: ที่น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุด
1: จะทำอย่างไรเจ้าค่ะ
0: น้อยที่สุดที่บอกว่าแบบวนเลยน้อยที่สุดเลยต้องมีบาทจีวรใส่ขาสั้นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่เสื้อแต่ต้องมีบาทจีวรแล้วก็ต้องมีอุปชารวมแล้วต้องมีพระทั้งหมด6รูปอย่างน้อยที่สุดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนอื่นไม่ต้องมีก็ได้ญาติพี่น้องไม่ต้องมีแค่ทุกคนที่จะบวชคนเดียวนั่นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พ่อแม่ไม่ต้องมาก็ได้
1: จะ
0: ได้รับแบบว่าคุยกันเรียบร้อยว่าพ่อแม่อนุญาตไหมอนุญาตครับไม่ต้องมาก็ได้หรือถ้าจะมาหรือถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาบวชให้คนเดียวเลยไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ฮะนี่คือน้อยที่สุดที่ว่าจะมีได้นะทั้งนั้นผู้บวชเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติเนาะเช่นว่าไม่เป็นหนี้มาก่อนหนี้ต้องเคลียร์หมดแล้วหรือไม่เป็นข้าราชการก็ต้องผู้บังคับบัญชาอนุญาตไม่ติดคดีความมีไว้ว่าครบไม่เป็นโรคกากเลื่อนอย่างนี้เป็นต้นนี่
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจะเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยที่สุดที่จะมีได
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วคำถามถัดไปก็จะถามว่าจริงหรือที่ว่าเปียกก่อนบวชนั้นพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับฝ่ายชายที่จะบวชนั้นเนี่ยอาจจะมีภรรยาก่อนไปทำพิธีบวชเจ้าค่ะเขาบอกกันว่าพอมีภรรยาแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าการที่ลูกนี่แบบว่าเป็นชายหนุ่มจริงๆเลยยังไม่ได้แต่งงานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็เจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองคุณเดินใจ
1: พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่บวชหลังเบียดแล้วพระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสิทธัตถะนะม
1: ี
0: ลูกแล้วด้วยถึงค่อยได้บวชนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: บุญไหมนั่น
1: ยังได้บุญอยู่นะเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่ว่าการกระทำที่สำคัญคือว่าบวชแล้วคุณทำอะไรถ้าบวชแล้วก็นอนเช้าเอนเพลนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำนอนหลับโอ้ย พ่อแม่ที่ไหนจะได้บุญก็จะได้บุญน้อยต่อให้เบียดก่อนก็ตาม
1: เรา
0: บอกว่าเบียดทีหลังก็ตามบวชก่อนนะ
1: ใน
0: ขณะที่กรณีเจ้าชายสิทธัตถะดูมีลูกแล้วด้วยซ้ำถึงค่อยได้บวชบุญมากไหมโอ้โหแบบมหาศาลเป็นพระพุทธเจ้า
1: เพรา
0: ะฉะนั้นอยู่ที่ว่าบวชแล้วคุณทำอะไรสำคัญกว่าที่ว่าก่อนบวชคุณทำอะไรมาแต่บวชแล้วทำอะไรเนี่ยสำคัญกว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนี่พระอาจารย์จะต้องตอบได้แน่นอนนะเจ้าค่ะโยมบอก เขาถามมาบอกว่าพระทุกรูปเชื่อว่าผีมีจริงใช่ไหมคนถามก็ถามแบบนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีคุณเดินใ
1: จ
0: พระที่มีสัมมาทิฏฐิก็มี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในหมู่ญาติโยมมีคนพาลมีบัณฑิตเหมือนกันนั้นในหมู่พระสงฆ์ก็มีคนพาลมีบัณฑิตคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าคนเกเรเกเรนะแต่หมายถึงว่าคนที่แบบกำลังใจไม่สูงมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นคนเบาปัญญาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันเราดูในสมัยพุทธกาลก็ได้อย่างเทวทัตอย่างนี้นะพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นคนพาลใช่ไหมในหมู่สงฆ์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะนั่นแหละก็ยังมีคนที่บอกว่ามีความเชื่อที่ไม่ถูกมีคอมเมนต์ที่ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: มีคอมเมนต์ที่ผิดเพี้ยนไปแล้วเราดูนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้ต้นอาบัติอะไรต่างๆดูเป็นพันข้อนู่นนะอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลทำไมพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็เพราะคนทำผิดมันเยอะเราทำไมทำผิดกันได้ปานนั้นก็เข้าใจไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่พระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกรูปที่เสียก็มี สัดส่วนอาจจะไม่เท่ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องผีความเชื่อหรือความเข้าใจหรือความเห็นที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีตายแล้วเป็นโอปาติกะเกิดเป็นเทวดามีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมีเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าบอกว่าคุณไม่เชื่อเรื่องผีในที่นี้พระอาจารย์ตีความมาหมายถึงมนุษย์นะมนุษย์มนุษย์ก็คือจะต้องเป็นเทวดาหรือว่าผู้ที่บอกว่าผุดเกิดขึ้นที่ไม่ใช่กายหยาบแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตามนัยยะของสมาธิทิฏฐิก็จึงไม่ใช่ทุกรูปที่ว่าจะมีความเชื่อที่เป็นสมาธิทิฏฐิแต่ว่าก็ต้องปรับเอาทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทีนี้ไอ้ตรงการพิสูจน์เนี่ยคุณจะทำยังไงก็อาศัยความเชื่อถ้าคุณไม่มีตาทิพย์ก็ต้องอาศัยความเชื่อแล้วเชื่อแล้วจะทำดีต่อไปได้ไหมอันนี้เป็นขั้นต้นเฉยๆก็ต้องมีการปฏิบัติต่อไปว่าจะปฏิบัติต่อไปยังไงให้สามารถที่ว่าหลุดพ้นคือการบวชเนี่ยคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเราจะหวังแค่เอาบุญให้พ่อแม่เนี่ยมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันน้อยไปหรือว่าจะมาหวังแค่ว่ารู้ว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงคือมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: การบวชเนี่ยเป็นการปฏิบัติเป็นปฏิปทาเป็นอาชีพเป็นเพศที่มันได้ผลอานิสงส์มากกว่านี้มากๆมากกว่านี้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำน้อยแต่ได้มากมีประโยชน์สูงถึงหลุดพ้นได้เป็นอริยบุคคลโอ้ความทุกข์นี่ลดลงไปมากมายอันนี้คือสาระสำคัญมากกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีแบบว่ามันเป็นความข้องใจเป็นความข้องขัดของเราเราก็ผ่านมาแกะมาแก้มาทีละประเด็นจุดประสงค์การบวชที่สำคัญคือต้องเข้าใจอริยสัจสี่ให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจุดประสงค์ถ้าคุณเข้าใจอริยสัจสี่ได้ผีนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาตรงนี้สำคัญที่เราจะให้เห็นอริยสัจสี่ต่างหาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของตามใจท่านคือถามตอบปัญหาธรรมะและข้อข้องใจต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็ถามเข้ามาในรายการนั้นคิดว่าคงจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดิฉันก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าในรายการธรรมารับอรุณนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยประกาศความพร้อมบนเวทีเอเปกร่วมสนับสนุนความร่วมมือจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน BCG โมเดลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุน

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ร่วมกันสร้างการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573
4: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ประจำปี2569ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่27ถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าไทยได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป่าไม้ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและมีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตามรูปแบบ BCG โมเดลโดยมุ่งให้การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีทั้ง21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้ร่วมกันลงนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ป่าชายเลนคิดเป็นร้อยละ48ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูขมิ้นชันโมเดลสมุนไพรครบวงจรมุ่งสู่ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันปูทางอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
5: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ายาแคปซูลขมิ้นชันรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วที่ผ่านมามีการสั่งจ่ายยาแคปซูลขมิ้นชันในระบบบริการสุขภาพกว่า2ล้าน1แสนครั้งสะท้อนการใช้สมุนไพรทดแทนยาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันใน67จังหวัดและมีแปลงมาตรฐาน GAP ใน28จังหวัดโดยขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ผลการศึกษายังพบว่าสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมได้ใกล้เคียงกับยาแก้อักเสบแต่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ากรมการแพทย์แผนไทยจึงเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทั้งห่วงโซ่อุปทานพร้อมตั้งเป้าใช้ขมิ้นชันโมเดลเป็นต้นแบบพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจไทยขยายตลาด Health and Wellness และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเริ่มมีผลแล้วนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่ายาเทอริพาราไทและโรโมโซซูแมป สำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาเทอริพาราไทด์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทอริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
1: ค่ะที่ฉันเชนันแก้วกล่ำนะคะสำหรับข่าวยามเช้านี้เมื่อวานก็มีฟ้าร้องเหมือนกันนะครึ้มครื้นคิดว่าโอ้โหแรงแน่ๆเลยปรากฏว่าหายไปเลยนะก็ยังไม่ตกแต่ก็คือต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะก็ต้องระวังกันต่อไปบ้านเรือนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังคาต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างไรก็ต้องดูตัดลงตอนนี้ตัดลงก่อนนะยังไงหน้าฝนเนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้สังเกตดูเขาแตกยอดอ่อนนอกออกมาแน่ๆหลังจากนั้นจะกลายเป็นทรงพุ่มสวยเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าเอาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกๆวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM ด้วยค่ะ AM 819 891 KHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ Facebook Live ข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนทางทีมงานของเราวันนี้นะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมดิฉันขอลุกดูหน้าก่อนนะคะใครคะคุณอุเทนพรมพันใจค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live ด้วยนะคะน้องๆจาก New Media ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วงแรกเลยนะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศกันหน่อยค่ะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูวันนี้ค่ะคุณแอลภาพรวมแล้วเนี่ยฝนลดลงจากเมื่อวานประมาณ 10% ในหลายๆพื้นที่นะคะยกเว้นภาคเหนือภาคเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยประมาณ 70% ส่วนใหญ่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย 70% จะอยู่ที่ภาคเหนือค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้อันดามัน 60% เท่านั้นค่ะภาคใต้อ่าวไทยประมาณ 40% ค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรใครที่เดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
1: ค่ะก็นี่คือพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี
0: ้
1: นะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ข่าวสารเรื่องราวดีๆต้องบอกว่าโอ้โหพี่กบนี่จัดมาแน่นมากๆเลยนะสำหรับเนื้อหาข่าวยามเช้าในวันนี้แต่ว่าเราไปกันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาได้มีการจัดงานวันบริจาควันบริจาคอวัยวะโลกนะคะที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะและดวงตาถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะสามารถช่วยส่งต่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการจัดโครงการ The Ultimate GiftOf Right ที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายที่ให้มีผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางด้านของนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ค่ะอธิบดีกรมการแพทย์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันถือว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายด้วยกันและรอการปลูกถ่ายกระจกตามากกว่า 13,000 รายค่ะขณะที่ในแต่ละปีนั้นสามารถทำการปลูกถ่ายอวัยวะได้เพียงประมาณ 1,200 รายส่วนกระจกตาประมาณ 2,000 รายเท่านั้นค่ะเนื่องจากจำนวนผู้บริจาคอวัยวะนั้นไม่เพียงต่อความต้องการกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงยกระดับระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและก็ดวงตาให้ครบวงจรทั้งการพัฒนาศักยภาพการปลูกถ่ายบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนในทุกเขตสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ขั้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมให้แก่การให้สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย ค่ะ
0: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือว่าบริจาคดวงตาก็เช็คสุขภาพแล้วก็คุณสมบัติให้ตรงด้วยนะคะมาดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สมฤทธิ์สมฤกษ์จึงสมานนะคะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยค่ะบอกว่าขณะนี้นะคะยังมีสถานการณ์อุทกภัย2จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือพะเยาและยโสธรถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงค่ะซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์สีส้มแล้วถึงแม้ว่าฝนเนี่ยโดยรวมแล้วจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมขังจากฝนสะสมเนี่ยยังมีอยู่ค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองด้วยค่ะซึ่งได้มีการประเมินแล้วก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้3สิงหาคมความเสี่ยงจะทรงตัวและก็ลดลงชั่วคราวแต่ว่าพื้นที่บริเวณภูเขาเนี่ยยังคงต้องระวังดินอุ้มน้ำอยู่นะคะดินอิ่มน้ำด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะประกอบกับในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรก็ทำให้ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การส่งต่อความเสี่ยงนะคะในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสถานพยาบาลแห่งไหนต้องหยุดให้บริการหรือว่าระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างไรค่ะรวมไปถึงยังไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับไปยังทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือครั้งนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าความพร้อมสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสายหลักสายรองเนี่ยรวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชภัณฑ์มีเพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะส่วนการยกระดับการเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง4สิงหาคมนี้พร้อมที่จะทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญนะคะการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีการติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้รับการดำเนินการแล้วนะคะนั่นก็คือ2จังหวัดพะเยาและยโสธรก็มีการติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่เข้าถึงชุมชนที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ภูเขาภาคเหนือได้เฝ้าระวังความเสี่ยงถนนขาดดินถล่มแล้วก็เส้นทาง EMS ก็คือเส้นทางที่ได้แจ้งไว้คือเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะล่าช้าแล้วก็ถูกตัดขาดนะคะส่วนจันทบุรีตราดระนองเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบริเวณเชิงเขารวมไปถึงเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยข้ามอำเภอในขณะที่ภาคอีสานตอนบนนะคะได้เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนและผู้ต้องรับยาต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยไปรับฟังเรื่องของปัญหาทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปรับฟังสรุปบรรยายโครงการการส่งเสริมภาคการเกษตรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆเดี๋ยวไปติดตามรับฟังคุณบุญมาสีมาศนะคะก็จะรับฟังกันในตีค้องร้องข่าวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่านอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอันนี้คือหมายกำหนดการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แต่ว่าที่เสริมมาต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันน
0: ะ
1: ไปชลบุรี ถามว่าไปทำไมเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวระดับประเทศนะเรื่องราวของเหตุสะเทือนใจในส่วนของการที่มี2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงการฆ่ายกครัวชาวไทยอีก3รายด้วยกันซึ่งเป็น1ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะสำหรับกรณีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดชลบุรีโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงกรณีนี
0: ้
1: กรณีที่มีการแสดงความเห็นว่าอยากให้กรณีนี้เนี่ยให้ประหารชีวิตนะคะผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆ่าคนไทยยกครัวเนี่ยท่านบอกว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำที่จะเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับค่ะแล้วก็แม่นยำด้วยเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับที่การที่ทำไว้นะคะแต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคนที่ตัดสินที่จะรับโทษก็คือศาลยุติธรรมแต่เรื่องนี้ค่ะต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอความร่วมมือกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การสะเทือนขวัญชาวไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากก็ขอให้ประชาชนมั่นใจกับว่าอย่า กังวลเราจะทำอย่างเต็มที่และการที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาเพราะพ้นโทษซึ่งต้องทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ขอย้ำนะคะว่ามีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของคดีนี้เป็นกรณีของการฆ่าคนตายหลังพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักและก็หนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ให้รัดกุมรอบคอบมากที่สุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวย้ำต่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราต้องเอาในความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเบื้องต้นแม่ของนักท่องเที่ยวทั้ง2คนอยู่ในเมืองไทยซึ่งทางเราได้มีการประสานและอำนวยการความสะดวกให้มากที่สุดหากถามว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปทำไมท่านบอกว่าก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีหรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดและก็ต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องเอาในความสะดวกค่ะและก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะ
0: ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียทุกรายค่ะยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้คนร้ายเป็นภัยสังคมแล้วก็ลอยนวลอยู่ได้นะคะโดยตำรวจภูธรภาค2นั้นยังคงเคร่งเร่งคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาเช่นกันค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียที่ได้เกิดคดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะคะอำนวยการชุดสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจนสามารถจับกุมได้เป็นผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะนี่คือเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการกระทำที่อุกฉกาจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเสียชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะคะส่วนกรณีการเสียชีวิตของคุณฮารุนโซโล่นะคะล่าสุดเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงอังการาได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพจ Royal Thai Embassyอังการานะคะได้โพสต์ชี้แจงว่าตามที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็ขอเรียนดังนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิสซีนะคะเวลา 20:30 นาทีในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจส่งเรื่องทางอีเมล จ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮลุนโซโลนะคะอย่างเป็นทางการหนังสือเนี่ยลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3คือสถานเอกอัครราชทูต

0: สำหรับข้าราชการและคนในครอบครัวกรมบัญชีกลางค่ะเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักค่ะให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้1สิงหาคม2569ซึ่งกรมบัญชีกลางค่ะออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ายานะคะเทริพาราเทรสโลโมโซรูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกค่ะโดยมีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับนะคะยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบนะคะPR Authorization หรือว่า PA หรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีซึ่งปัจจุบันค่ะสำหรับในส่วนของทางยาเทริพาราเทสเนี่ยที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนค่ะที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาติและก็ยาโลโมโซรูแมปเนี่ยนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์และก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนซึ่งก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายยาดังนี้1ยาเทริพาราเทรสให้อัตราเบิกไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องนะคะ2ก็คือยาโรโมโซรูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นเป็นผู้เบิกจ่ายยาทั้ง2ชนิดนี้ในระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จค่ายาก็ให้ระบุว่าเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้นะคะแล้วก็ให้ออกเป็นใบรับรองการสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติโดยมีผู้สิทธิ์นั้นก็จะไม่สามารถนำใบเสร็จเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่ายานอกบัญชีหลักของกรมบัญชีกลางเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็ครอบครัวคนในครอบครัวด้วยนะคะในการที่จะรักษาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักเขาก็ต้องดูกรณีไปด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะก่อนที่จะไปพักตีของร้องข่าวข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามงานที่จังหวัดตรังค่ะเป็นการยกระดับการสื่อสารภาครัฐเข้าถึงประชาชนผู้ประกาศแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะลงพื้นที่ไปเน้นการบริหารงานคนแล้วก็งบประมาณควบคู่กับการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นะคะทีนี้ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางด้านของคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังไปติดตามการทำงานแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดของสำนักงานประกาศสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะคุณมุจรินทองนวล นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านอธิบดีเองก็ได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิดลสอนภักดีค่ะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังโดยมีการติดตามการจัดตั้งศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีพระบรมมาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายด้วยค่ะโดยท่านเองก็ย้ำนะคะ

0: ว่าบทบาทของสื่อท้องถิ่นในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้ความสำคัญกับการบริหารไม่ว่าจะเป็นคนงานแล้วก็งบประมาณด้วยจะต้องเดินคู่กันค่ะกับการยกระดับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็จะได้มีการเพิ่มการเข้าถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับประชาชนโดยมีทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังค่ะคุณนิพัฒน์เพ็ญละมุนนะคะพร้อมด้วยบุคลากรค่ะเข้าต้อนรับแล้วก็รายงานผลดำเนินการนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะท่านอธิบดีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะเพื่อติดตามการทำงานในหน่วยงานในปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็คือคุณบุษบันสุวรรณนบนะคะสุวรรณนบพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการประชุมหารือกันค่ะโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนโยบายภารกิจเร่งด่วนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายพร้อมกับส่งเสริมให้ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็เน้นการผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รับสารในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยค่ะควบคู่กับการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยของจังหวัดนะคะก็จะมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะกับ เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดด้วยค่ะรวมไปถึงผู้บริหารในสังกัดของสปท.6นะคะผ่านออนไลน์ซึ่งก่อนที่ท่านนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับป่าไม้สปท.ตรังได้มีการร้องขอในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าววันนี้คุณบุญมาศรีหมัดนะคะรอทุกท่านอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
6: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM DistrictSense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณ M Districtโดยทาง M District หรือศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปัชฌาย์มีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแล้วครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคส.เพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสคนี่แหละครับให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต็อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบ แล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดแหละครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยแล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบ โดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุแล้วครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีท่านใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอาเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับก่อนจะจบในช่วงของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วค่ะขอบคุณคุณปูบุญมาสีมาศนะคะยังเหลือเวลาให้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้าคุณวนิดาคุณสุวิทย์นะคะโอ้โหร้อยกว่าท่านตอนนี้นะคะคุณวนิดาบอกว่าเสียงชัดเจนคุณสอนบอกว่าผมดูทุกวันครับผมอยู่ที่สอนพะเยานะคะที่จังหวัดพะเยาหรือเปล่าคุณสุวิทย์ไมตรีบอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าด้วยครับขอบคุณค่ะฟังจากแม่เสรียงค่ะคุณ
1: ค่ะ
0: คุณป้าวันดีนะคะคุณสมจิตนะคะบอกว่าบรรพตพิสัยแล้วก็ยังมีคุณคมสันคุณสุวรรณดวงชัยค่ะบอกว่าแดดออกแต่เช้าเลยรับฟังอยู่ที่กบิลบุรีค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าลำพูนอากาศร้อนเจ้านะคะผู้ดีที่ราบศูนย์คุณพรพานพรพลนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ค่ะมาเตือนภัยกันเรื่องของยาในกลุ่มของเอ็นเซตกันหน่อยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดนะปวดหัวมีไข้สูงลอยๆเนี่ยนะกินยาพาราแล้วไม่ลดอย่าเพิ่งรีบหายาในกลุ่มเอ็นเซตอย่างเช่นไฮบูโปรเฟนหรือว่าแอสไพรินมาทานเองเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในอย่างรุนแรงมากขึ้นสังเกตอาการเบื้องต้นให้ดีก่อนหากพบผู้ป่วยมีไข้ติดต่อกันเกิน2วันคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงควรที่จะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นไข้แบบธรรมดาแต่ปรากฏว่าอ้าวกลับกลายเป็นว่าเป็นไข้เลือดออกซะอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะอย่าเอ็นเซตอันตรายนะถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะวันนี้เราสองคนนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการข่าวยามเช้าแล้วพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

เช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา